สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยพระอาจารย์จากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางเดื่อเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรมค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6และมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3เข้ารับการอบรมณโรงเรียนวัดบางเดื่อตำบลบางปะหันอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูไบดิกาสุพจน์สุภาวาโทพระวิทยากรจากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันและคณะวิทยากรจากเครือข่ายสอนสร้างสุขหรือ ITeachนำจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยกิจกรรมถูกแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้และหลักสูตรที่เหมาะสมตามช่วงวัยเริ่มต้นจากการฝึกอบรมกิริยามารยาชาวพุทธการกราบเบญจางคประดิษฐ์การเดินการยืนและการนั่งอย่างถูกวิธีเพื่อเสริมสร้างระเบียบ

ินัยตั้งแต่เยาว์วัยนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกันสวดมนต์และฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดและมีสติในการเรียนรู้ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนต้องการให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมีความรู้ความเข้าใจในการทำความดีละเว้นความชั่วเพราะการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เด็กๆตั้งแต่เยาว์วัยถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กๆเหล่านี้เติบโตเป็นคนเก่งและดีของสังคมและประเทศชาติสืบไปและที่สำคัญการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมหลักบ้านโรงเรียนวัดให้กับนักเรียนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนต่อไปอีกด้วยค่ะทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเดือกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบันโดยหวังให้เยาวชนได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบและความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาและครูอาจารย์ซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตที่สำคัญและช่วยให้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาและความปิติของคณะสงฆ์และคณะ

อันเป็นมงคลแก่ชีวิตและพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยพิธีบูชาข้าวพระและการปฏิบัติธรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้กลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนร่วมประกอบพิธีด้วยจิตใจที่สงบและตั้งมั่นพร้อมน้อมนำคำสอนเรื่องการระลึกถึงบุญมาเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสร้างบารมีจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญพระป่าสามัคคีบำรุงวัดพระธรรมกายลอนดอนด้วยความพร้อมเพรียงทุกท่านต่างประคองผ้าตรายอธิษฐานจิตและร่วมกันสร้างมหาทานบารมีก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายผ้าป่าพิธีถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์พิธีถวายสตุปัจจัยทายธรรมพิธีถวายยารักษาโรคและพิธีถวายพัฒนาหารเป็นสังฆทานเพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เปี่ยมด้วยความหมายคือพิธีปฐมฤกษ์จารึกชื่ออาคาร Wisdom Room หรือห้องปัญญาซึ่งจะใช้เป็นสถานที่รองรับการปฏิบัติธรรมการศึกษาพระปริยัติธรรมและ

รให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและการปฏิบัติธรรมสำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งการแบ่งปันก่อนร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของครอบครัวธรรมกายที่ร่วมส่งต่อกำลังใจและความสุขให้แก่กันซึ่งการจัดงานบุญใหญ่ในวันอาทิตย์ต้นเดือนเช่นนี้จัดขึ้นเพื่อให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มีศูนย์รวมจิตใจและร่วมกันสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมรุ่นที่157ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

พื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยทุกท่านได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าในการพักกายพักใจและฝึกสมาธิท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นธรรมชาติโดยพระอาจารย์ได้เมตตาแนะนำเทคนิคและวิธีการปรับร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการทำสมาธิโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ละวางภารกิจทางโลกและความเครียดจากการทำงานในชีวิตประจำวันแล้วน้อมนำใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ผ่านการปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องหลายรอบในแต่ละวัน

ออยากให้ตนเองได้มีเวลาพักใจบางท่านเดินทางมาไกลจากเมืองนาโกย่าและเมืองโตเกียวเพื่อใช้เวลาเพียงไม่กี่วันกับการหยุดจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันและกลับมาอยู่กับใจของตนเองอีกครั้งซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าเมื่อเราเห็นคุณค่าของการดูแลรักษาใจระยะทางก็ไม่ใช่อุปสรรคแม้จะต้องเดินทางมาไกลเพียงใดแต่หากช่วงเวลาที่ได้อยู่ที่นี่ช่วยให้ใจได้หยุดได้พักและได้กลับไปใช้ชีวิตด้วยใจที่สงบและเบาสบายขึ้นการเดินทางครั้งนี้ก็นับว่าคุ้มค่าเสมอซึ่งหลายท่านได้สะท้อนความปิติยินดีว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความนิ่งสงบช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าและเพิ่มพลังบวกในการกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมบางท่านได้กล่าวว่าได้สัมผัสถึงคุณค่าของสถานที่แห่งนี้และเกิดความรู้สึกอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลวัดให้เป็นพื้นที่แห่งความสงบและการเรียนรู้สำหรับทุกคนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีรพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เส้นทางในสังสารวัฏนั้นเป็นเส้นทางที่ยาวนานเป็นความยาวนานเกินกว่าจะคาดเดาว่าจะมากน้อยแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตในขณะที่ยังเป็นมนุษย์ถ้าหากผู้ใดหมั่นสั่งสมบุญเอาไว้มากเส้นทางยาวไกลของเขาก็สั้นเข้ามาแต่ถ้าหากพลั้งพลาดไปทำบาปอกุศลเข้าก็จะทำให้หนทางพระนิพพานยืดยาวนานออกไปอีกดังนั้นการประคับประคองชีวิตให้ดำเนินอยู่บนเส้นทางแห่งความดีบนเส้นทางแห่งบุญจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถูกทางที่สุดที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองตัวเราให้ปลอดภัยทั้งภายในชีวิตภายในอบายภูมิและภายในสังสารวัฏโดยเฉพาะการเจริญสมาธิภาวนาประชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์อยู่เป็นประจำจะทำให้เส้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นเป้าหมายปลายทางของมวลมนุษยชาติยิ่ง

ใกล้เข้ามาทุกขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายปัญจกนิบาตความว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกภายแล้วย่อมฉันบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับมิใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้เพื่อความเป็นไปแห่งกายนี้เพื่อบรรเทาความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดว่าเราจะบรรเทาเวทนาเก่าเสียจากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความเป็นไปแห่งร่างกายจากมีแก่เราความไม่มีโทษและความอยู่สบายจากมีแก่เราโดยการเสพบิณฑบาตนี้ความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคนคือการเป็นผู้ปราศจากโรคอาพาธอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวสิ่งเหล่านี้ที่มนุษย์ต้องการมักจะสมหวังได้โดยยากเพราะร่างกายก็เป็นรังแห่งโรคเมื่อมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนก็สร้างบารมีได้มีเต็มที่เพราะฉะนั้นผู้รู้ถึงกล่าวอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐของมนุษย์โดยทั่วไปถ้ารู้จักการดูแลเอาใจใส่ร่างกายอย่างดีจะทำให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆทำให้มีอายุยืนยาวพอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วจะประกอบภารกิจการงานอะไรก็คล่องตัวจะประพฤติปฏิบัติธรรมหรือเจริญสมาธิภาวนาก็สะดวกสบายไม่ต้องห่วงกังวลในเรื่องสุขภาพสุขภาพที่แข็งแรงจึงเป็นเรื่องสำคัญพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญถึงเรื่องการขบฉันภัตตาหารของพระภิกษุเอาไว้หลายอย่างทรงสอนให้พระภิกษุรู้จักประมาณในการบริโภคบางเรื่องทรงบัญญัติไว้เป็นข้อปฏิบัติเพราะทรงตระหนักว่าอาหารที่ขบฉันเข้าไปนั้นมีทั้งที่เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดโทษสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงหรือว่าทรุดโทรมอาหารที่ขบฉันมีส่วนอย่างสำคัญทีเดียวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพระองค์ยังทรงให้พิจารณาอาหารก่อนฉันทุกครั้งดังที่ตรัสว่าภิกษุพึงพิจารณาบิณฑบาต ทุกคำกลืนทำไมพิจารณาก่อนฉันต้องอาบัติทุกกฎเป็นต้นนอกจากนี้ในการพิจารณาอาหารก่อนขบฉันของพระภิกษุจะได้มีสติยั้งคิดว่าไม่ใช่ขบฉันเพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้ของอัตภาพร่างกายเพื่อบรรเทาความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดว่าเราจะบรรเทาเวทนาเก่าเสียจากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นร่างกายจะได้ดำรงอยู่ได้ตามอัตภาพดังที่ตรัสว่าปฏิสังขายโยนิโสปิณฑปาตังปฏิเสวติภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงค่อยขบฉันภัตตาหารจะได้ไม่ฉันอย่างเป็นหนี้แต่ฉันอย่างเป็นทายาทนั่นเองนะจ๊ะในครั้งพุทธกาลมีกุลบุตรหนุ่มคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีพอได้ฟังทำแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในเพศคฤหัสถ์เพราะเห็นโทษเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจึงได้เข้าไปขออนุญาตมารดาบิดาออกบวชพอบวชแล้วพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมพักอาศัยอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารโดยเป็นสัตติวิหาริกของพระสารีบุตรเถระอุปนิสัยวิสุทธิหนุ่มรูปนี้เป็นคนที่พิธีพิถันเอาใจใส่
ในการดูแลสุขภาพร่างกายเป็นอย่างดีจะหยิบจะฉันอะไรก็รู้จักพิจารณาก่อนเสมอว่าของสิ่งนี้เย็นจัดหรือของสิ่งนี้ร้อนจัดหรือไม่ถ้ารู้ว่าเป็นของที่เย็นจัดหรือร้อนจัดท่านก็จะไม่รีบฉันของสิ่งนั้นถ้าเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปก็จะรู้ประมาณในการขบฉันไม่เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องบางครั้งอาหารบิณฑบาตที่ได้มาเป็นของแสลงต่อร่างกายท่านก็จะขบฉันพอประทังชีวิตยอมทนหิวไปบ้างดีกว่าจะต้องตามดูแลรักษาโรคที่เกิดจากการกินทำให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ซึ่งแตกต่างจากเพื่อนสหธรรมิกที่มักถูกโรคาพาธลุมเร้าต้องเสียเวลาหาหยูกยามารักษาทำให้เสียเวลาบำเพ็ญสมณธรรมแม้กระทั่งเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศท่านจะกำหนดฤดูกำหนดทิศทางลมก่อนจำวัดหรือว่าช่วงไหนอากาศหนาวจัดช่วงไหนอากาศร้อนจัดท่านก็รู้จักปรับตัวได้เป็นอย่างดีเรื่องการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพร่างกายของพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ได้ร่ำลือไปทั่วทั้งวัดวันหนึ่งขณะที่พวกภิกษุได้นั่งจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเรื่องของท่านพระบรมศาสดาได้เสด็จเข้ามาตรัสถามเรื่องที่กำลังคุยกันอยู่เมื่อพวกภิกษุกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่าว่าแต่ในชาตินี้เลยที่ภิกษุหนุ่มรูปนี้ฉลาดและรู้จักรักษาสุขภาพร่างกายของตนแม้ชาติที่ผ่านมาก็ยังเป็นผู้มีนิสัยช่างสังเกตทำให้สามารถเอาตัวรอดมาได้เวลาสาวกอยากจะรู้เรื่องราวในอดีตชาติของท่านจึงตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตการครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีชาตินั้นพระโพธิสัตว์ได้ถือบังเกิดเป็นลูกเทวดาอาศัยอยู่ที่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งมีได้พลานอุ้มไก่ต่อตัวหนึ่งพร้อมถือบ่วงและแล้วออกจากบ้านเดินเข้าไปในป่าได้เที่ยวดักไก่ป่าวันนั้นน่ะได้พรานได้เริ่มดักไก่ป่าตัวหนึ่งซึ่งไก่ป่าตัวนี้เดิมทีก็เป็นไก่ของตนมาก่อนแต่ได้หลุดจากกรงบินหนีเข้าป่าตามจับไม่ได้มันได้พรานวางบ่วงและดักแล้วไว้พร้อมแล้วแต่ไก่ตัวนี้ฉลาดช่างสังเกตระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ซึ่งถึงการถูกจับขังมาเป็นเวลาแรมปีในวันนี้เนี่ยเมื่อมันเห็นสิ่งที่ผิดสังเกตจึงไม่ยอมเข้าไปใกล้บ่วงแม้จะมีไก่อีกตัวที่นายพรานนำมาหลอกล่อก็ไม่สนใจนายพรานเห็นอย่างนั้นจึงหักรวบรวมกิ่งต้นหูกวางและกิ่งต้นสมอพิเภกมากำบังอำพรางตัวแล้วเข้าไปขยับคันแล้วและบ่วงเคลื่อนกลับไปหาไก่เรื่อยๆแต่ไก่รู้ว่านายพรานคือผู้อยู่เบื้องหลังจึงพูดเป็นภาษามนุษย์ขึ้นว่าต้นหูกวางและสมอพิเภกที่ขึ้นอยู่มากมายในป่าเราเองก็เคยพบเห็นมาก่อนแต่มีที่ไหนที่ต้นไม้เหล่านี้จะเดินได้เหมือนกับตัวท่านพอพูดจบก็รีบบินหนีไปที่อื่นทันทีในพรานพอได้ฟังคำพูดของไก่แล้วจึงพูดพึมพำขึ้นว่าไก่ตัวนี้มันช่างฉลาดที่จริงรู้จักรักษาตัวรอดก่อนจะบินหนีไปยังมากล่าวเยาะเย้ยเราเสียอีกวันนั้นนายพรานต้องเดินทางกลับบ้านด้วยมือเปล่าพระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าพรานในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตในครั้งนี้
ไกร

ที่ได้เป็นภิกษุหนุ่มผู้ฉลาดในการรักษาสุขภาพลูกขเทวาผู้เห็นเหตุการณ์คือเราตถาคตเราจะเห็นได้ว่าการดูแลรักษาตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเมื่อเรามีชีวิตที่ปลอดภัยมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วจะประกอบภารกิจการงานอะไรก็สะดวกต่างจากบุคคลที่มีร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงจิตใจก็หดหู่อารมณ์ไม่แจ่มใสและยังเป็นภาระให้กับคนอื่นอีกดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ต้องรู้จักดูแลรักษาสุขภาพรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและถูกหลักโภชนาการอีกทั้งรับประทานพอประมาณผู้รู้ท่านใช้คำว่าอีกสองสามคำจะอิ่มให้หยุดเสียแล้วค่อยดื่มน้ำตามไม่ควรรับประทานอาหารอิ่มเกินไปอายุขัยก็จะยืนยาวหรือเสื่อมถอยก็ให้ดูตรงที่การรู้จักเลือกรับประทานอาหารการมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจะเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นจะได้ดูเบาเรื่องใกล้ตัวกันนะจ๊ะจะได้สร้างบารมีกันไปนานๆในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่190จากตอนที่แล้วพระนางปัญจาลจันทีได้ประสูติองค์รัชทายาทถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชข่าวมงคลนั้นยิ่งก่อให้เกิดความปรีดาปราโมทย์ไปทั่วแคว้นวิเทหราชราชกุมารทรงเจริญวัยแล้วก็ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประสบกนิกรทั่วหน้าพระเจ้าวิเทหราชทรงมีพระชนมายุต่อจากนั้นอีก10พระชนษาก่อนจะเสด็จสวรรคตท่ามกลางความเศร้าโศกของบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าข้าราชบริพารผู้จงรักภักดีเมื่อราชบัลลังก์แห่งวิเทหราชว่างลงมโหสถปรารภถึงเหตุนี้จึงได้จัดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเชิดชูพระราชโอรสขึ้นเป็นบรมกษัตริย์ตามโบราณขัตติยราชประเพณีภายหลังจากถวายราชสมบัติแด่องค์รัชทายาทแล้วมโหสถก็หวนรำลึกถึงคำปฏิญญาของตนที่ได้ถวายไว้แด่พระเจ้าจุลนีว่าเมื่อใดพระเจ้าวิเทหราชเสด็จสวรรคตและหากว่าตนยังมีชีวิตอยู่เมื่อนั้นแหละตนถึงจะมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าจุลนีมโหสถใคร่จะรักษาคำสัตย์นั้นจึงได้เข้าเฝ้าพระราชาเพื่อทูลขอพระบรมราชาอนุญาตเดินทางไปรับราชการที่ปัญจาลนครพระราชาพระองค์น้อยทรงคัดทานแต่ก็ไม่สำเร็จเมื่อไม่อาจจะยับยั้งความตั้งใจของมโหสถได้ในที่สุดพระองค์จึงทรงประทานพระบรมราชาอนุญาตให้ตามที่ขอตรัสว่าท่านบัณฑิตท่านจงไปเถิดไปอยู่กับพระอัยการของเราแต่ขอให้ท่านน่ะกลับมาเยี่ยมเราบ้างก็แล้วกันชาวมิถิลาทราบข่าวว่ามโหสถบัณฑิตจะย้ายไปรับราชการที่ปัญจาลนครก็ไม่อาจอดกลั้นความโศกไว้ได้ต่างพากันร้องไห้คร่ำครวญเพราะระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านมหาบัณฑิตได้กระทำมามากมายจนนับไม่ถ้วนครั้นถึงกำหนดวันออกเดินทางมโหสถบัณฑิตและนางอมราเทวีพร้อมด้วยบริวารถวายบังคมลาพระราชาองค์น้อยแล้วก็พากันออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ปัญจาลนครโดยมีราชสำนักของพระเจ้าจุลนีเป็นจุดหมายปลายทางเมื่อพระเจ้าจุลนีทรงทราบว่าบัดนี้มโหสถบัณฑิตเดินทางมาถึงปัญจาลนครแล้วก็ทรงดีพระทัยเป็นล้นพ้นทรงมีพระกระแสรับสั่งให้เตรียมการต้อนรับมหาบัณฑิตจากมิถิลานครอย่างมโหฬารแม้พระองค์เองก็เสด็จออกไปต้อนรับถึงประตูพระนครทรงเชื้อเชิญท่านมหาบัณฑิตและบริวารที่ติดตามมาเข้าสู่พระนครด้วยกองเกียรติยศอันยิ่งใหญ่พระเจ้าจุลนีทรงพระราชทานคฤหาสน์อันใหญ่โตโอโถงพอที่มโหสถและบริวารจะอยู่ได้อย่างสบายแล้วพระราชทานบ้านสวยให้80หลังนับแต่นั้นมามโหสถบัณฑิตก็ได้เข้ารับราชการในราชสำนักของพระเจ้าจุลนีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และน้อมถวายความจงรักภักดีต่อพระอธิราชจุลนีตลอดมาตลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านมหาบัณฑิตต้องเผชิญกับเหล่าศัตรูหมู่พานมาตั้งแต่เข้ารับราชการในราชสำนักของพระเจ้าวิเทหราชครั้นย้ายมาประจำในราชสำนักของพระเจ้าจุลนีแล้วก็ยังคงมีผู้ไม่หวังดีคอยจ้องจะเล่นงานอยู่นั่นเองการกลับมาสู่ปัญจาลนครของมโหสถในครั้งนี้สร้างความไม่พอพระทัยให้กับพระนางนันทาเทวีเป็นอันมากแม้เรื่องที่พระนางเคยถูกคนของมโหสถจับกุมตัวไปยังมิถิลานครจะล่วงเลยมานานกว่า10ปีแล้วแต่ภาพเหล่านั้นก็ยังฉายชัดอยู่ในพระหทัยพระนางจึงทรงผูกพระทัยเจ็บฝังแน่นในพระหทัยตลอดมาทรงดำริว่าครั้งนั้นน่ะเราจำต้องพลัดพรากจากพระสวามีแล้วยังต้องประสบทุกขเวทนาเป็นอันมากก็เพราะมโหสถแต่เพียงผู้เดียว

และทรงหาโอกาสที่จะทำลายมโหสถซะให้ได้และแล้ววันหนึ่งพระนางก็ได้เรียกเหล่าสตรีนางในซึ่งล้วนเป็นบริวารคนสนิทที่วางใจได้มาตรัสสั่งว่าเราน่ะไม่ปรารถนาจะเห็นศัตรูเสพสุขอยู่ในปัญจาลนครนี้อีกต่อไปแต่นี้ไปเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าที่ต้องช่วยเราจับผิดมโหสถคอยเพ่งเล็งหาโทษของเขามาให้ได้สักอย่างหนึ่งเพื่อเราจะได้ทูลพระเจ้าจุลนีให้สั่งลงโทษศัตรูให้หายแค้นบริวารหญิงเหล่านั้นรับพระสวนีแล้วก็คอยจ้องจับผิดมโหสถอยู่ทุกระยะมิให้คลาดสายตาแต่ความพยายามเหล่านั้นกลับไร้ผลเพราะตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชกิจอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าจุลนีท่านมหาบัณฑิตไม่เคยเลยที่ประพฤติสิ่งใดนอกลู่นอกทางอันจะเป็นเหตุให้พระราชาทรงระคายเคืองเบื้องยุคลบาทเลยโธ่เอ้ยอีกนานเท่าใดกันเนี่ยเราจึงจะได้เห็นความพินาศของศัตรูน่ะพระนางรับสั่งกับหญิงบริวารในวันหนึ่งด้วยพระพักหม่อมเศร้าพระแม่เจ้าหม่อมฉันน่ะไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะเพคะได้ส่งคนคอยติดตามความเคลื่อนไหวของมโหสถเรื่อยมาแต่จนแล้วจนรอดน่ะก็ยังไม่มีวี่แววใดๆที่จะถือเป็นความผิดพลาดทั้งเผลอได้เลยเห็นทีว่าเราน่ะคงหมดหนทางแก้แค้นศัตรูเสียแล้วกะมังพระนางทรงตัดพ้อหม่อมฉันว่าทางที่ดีเนี่ยพระแม่เจ้าต้องระงับพระทัยไว้สักหน่อยนึงแล้วรอคอยโอกาสเล่นงานมโหสถต่อไปเพคะพระนางนันทาเทวีทรงปรารถนาจะระบายความอัดอั้นพระทัยให้หญิงบริวารเหล่านั้นได้แบกรับไปเท่าๆกับพระองค์จึงทรงพึงขึ้นดังด้วยความทดท้อพระทัยว่าเฮ้อมีแต่รอแล้วก็รอจนป่านนี้แล้วก็ยังไม่เห็นว่าจะเป็นผลอะไรเลยนะก็ไม่มีทางอื่นใดนี่เพคะบริวารหญิงกราบทูลเอาเถอะรอก็รอคงมีสักวันเถอะนะพระนางตรัสทิ้งท้ายคล้ายกับยังทรงมีความหวังอยู่ลึกๆความแค้นของพระนางนันทาเทวีนั้นก็ไม่แตกต่างอะไรจากคนพาลเพราะคนพาลน่ะมีลักษณะคิดชั่วพูดชั่วและทำชั่วอยู่เป็นประจำคอยหาทางที่จะเล่นงานมโหสถอยู่ตลอดเวลาส่วนว่าพระนางนันทาเทวีจะคิดหาอุบายอะไรเล่นงานมโหสถให้สมกับความเครียดแค้นที่ฝังแน่นในพระหฤทัยตลอดมานั้น

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

ผมเป็นพระภิกษุชาวเนปาลได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกพร้อมกับหมู่คณะในโครงการแลกเปลี่ยนยุวสงโลกครั้งที่หนึ่งในวันวิสาขบูชาโลกผมรู้สึกประทับใจมากเพราะผมเห็นว่าวัดพระธรรมกายเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อให้โลกเกิดสันติภาพแต่ผมได้บวชที่นี่ผมคงอยู่ได้ไปตลอดต่อเนื่องเพราะวิชาที่ผมชอบมากที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิครับและหลวงพ่อยังมีวัดที่ดีที่สุดนักเรียนที่ดีที่สุดทุกคนมีความสุขที่ได้เรียนรู้ธรรมะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปทั่วโลกหลังจากที่ผมได้มาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวสงโลกณวัดพระธรรมกายในครั้งแรกนั้นผมก็ได้กลับมาที่วัดอีกครั้งหนึ่งโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกสมาธิและศึกษาพระพุทธศาสนาสายเถรวาทซึ่งในขณะนั้นผมบวชและศึกษาพระพุทธศาสนาแบบวัจจรยานขณะที่ได้ศึกษาช่วงสั้นอยู่ที่วัดก็มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นกัลยาณมิตรชวนให้ผมเข้ามาบวชในโครงการธรรมทายาทนานาชาติครั้งที่4นี้พอผมกลับไปเนปาลเพื่อลาพระอาจารย์และขอพ่อแม่ออกบวชแบบเถรวาทนั้นผมก็ฝันเห็นสถูปสีทองแล้วก็ได้ยินเสียงดังจากเบื้องบนบอกว่านี่เป็นเวลาของคุณที่ธรรมะจะสว่างสวายเป็นครั้งที่สามแล้วซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรผมเองก็เคยศึกษาธรรมะมาหลายแห่งแล้วครั้งที่หนึ่งคือนับถือพระสังกัจจายความเชื่อแบบเทียนเต๋าของไต้หวันครั้งสองแบบวัชรยานส่วนครั้งที่สามคือวัดพระธรรมกายซึ่งผมอยากจะให้ครั้งนี้เป็นครั้งที่ลงตัวสำหรับผมก็จะมาที่วัดพระธรรมกายเพื่อมาร่วมโครงการบวชผมได้ไปหาหญิงคนทรงในกรุงกาตมันดุประเทศเนปาลขอเกริ่นเรื่องที่เกี่ยวกับการทรงสักนิดนะครับพระร่างที่มาทรงคนแรกมีชื่อว่าวอชิงบาเจสิ่งตามตำนานเป็นลูกของเชอรี่ฮาราติมาในประเทศเนปาลมีตำนานเล่าว่าเชอรี่ฮาราติมาเธอเกิดในสมัยพุทธกาลและชอบกินเด็กแรกเกิดเธอเองก็มีลูกอยู่5คนต่อมาพุทธเจ้าทรงไปโปรดได้นำลูกคนสุดท้องเธอใส่ลงไปในบาตรว่าไปเรื่อยทำให้เธอมองไม่เห็นและร้องห่มร้องไห้ตามหาลูกตัวเองจนมีกัลยาณมิตรแนะให้ลองไปฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามพระองค์ก็ตรัสว่าตอนนี้เธอรู้หรือยังว่าความรู้สึกของพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูกไปนั้นเป็นเช่นไร

แต่ได้สำนึกถึงความผิดพลาดที่ทำไปเพราะตอนนี้รู้แล้วว่าลูกนั้นคือดวงใจของแม่เธอจึงถามว่าทำอย่างไรจะทำให้บาปนั้นหมดไปพระองค์ตรัสตอบว่าต้องรอพระเจ้าองค์ต่อไปลงมาตอนนี้เธอต้องคอยช่วยเหลือเด็กๆละแวกนี้เมื่อเธอและลูกตายไปก็มาเข้าร่างคนเพื่อช่วยเหลือหรือแนะนำวิธีแก้ปัญหาให้กับผู้คนนี่ร่างทรงว่านะจ๊ะย้อนไปเมื่อผมได้ไปหาคนทรงผมก็เอารูปพระเดชคุณหลวงพ่อหรือว่าพระธรรมกายมีคนมาร่วมพิธีมากมายไปด้วยผู้ที่มาเข้าร่างคนทรงครั้งแรกชื่อว่าวอชิงบาเจทันทีที่เขาเห็นตัวผมยังไม่ทันได้ดูรูปเขาก็พนมมือแสดงความเคารพและพูดว่าผมวอชิงบาเจเป็นผู้ชายอยากจะเดินทางไปกับท่านเพื่อไปวัดพระธรรมกายต่อมาคุณแม่ของวอชิงบาเจชื่อเชอรี่ฮาราติมาก็มาเข้าร่างแทนผัดกันเข้าแล้วเธอก็พูดว่าท่านต้องระวังนะเพราะวัดพระธรรมกายมีศัตรูมากเอาศัตรูมีไม่มากหรอกมีคนรักเยอะแต่นั้นเธอก็มอบเมล็ดข้าวสีขาวใส่เทียนธูปและเงิน200 NC คำว่า NC เป็นค่าเงินของเนปาลนอกจากนี้เธอยังถวายเมล็ดข้าวสีดำให้แด่พระเดชคุณหลวงพ่อพ่อมอบกับลูกๆขุนพลกองทัพธรรมเอาไว้ป้องกันภัยน่าปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่ธรรมะด้วยครับ มันต้องเอามาเป็นยุง แล้วเธอก็บอกว่าเธอจะส่งลูกคือวอชิงบาเจมาวัดพระธรรมกายกับผมด้วยซึ่งน่าประหลาดใจว่าในวันเดินทางที่นั่งผู้โดยสารบนเครื่องบินทุกที่เต็มหมดยกเว้นที่นั่งข้างๆผมนี่แหละที่นั่งข้างผมว่างอยู่เพียงที่เดียวครับผมนั่งพลางจุกคิดถึงวัดชิงบาเจมาตลอดทางผมเกิดในครอบครัวชาวเขาหิมาลัยพ่อเป็นช่างไม้แม่เป็นแม่บ้านตอนที่ผมอายุ6ขวบคุณแม่และคุณย่าน่ะทะเลาะกันบ่อยมากเขาตำราแม่สามีกับลูกสะใภ้มีผิดแล้วก็แยกกันอยู่ส่วนพ่อได้แยกไปทำธุรกิจโรงแรมในเมืองคุณย่าจึงอยู่คนเดียวผมให้พี่น้องทั้งหมด4คนผมเป็นลูกคนที่2พี่น้องผมทั้ง3คนได้อยู่กับคุณแม่ส่วนตัวผมเองได้อยู่กับคุณย่าซึ่งผมคิดว่าคุณแม่ควรเคารพคุณย่าเพราะคุณย่าเป็นอุบาสิกาและก็ประพฤติพรหมจรรย์เธอรักษาศีล8จึงได้ผมตัดสินใจมาอยู่กับคุณย่าตลอดมาคุณย่าเป็นครูคนแรกที่คอยสอนผมสวดมนต์และก็พาไปวัดผมยังมีความสนใจในพระพุทธศาสนาตั้งแต่อย่างเล็กคุณย่าสอนผมให้เป็นเด็กที่ดีไม่ดื่มเหล้าไม่ไปเที่ยวเตลามหรือเล่นกามนันขณะที่ผมอายุ16ปีคุณย่าของผมท่านป่วยเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ท่านทุกข์ทรมานมากเป็นระยะเวลา3ปีคุณย่านับถือเจ้าแม่กวนอิมและมาอธิษฐานว่าขอให้โรคหรืออุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นจงส่งผลมาที่ท่านแทนแล้วท่านก็ส่งบุญที่ท่านได้ทำให้ที่ท่านได้ทำให้กับผู้อื่นอุทิศบุญให้กับผู้อื่นด้วยตอนนั้นไม่มีใครดูแลคุณย่าเลยนอกจากผมแม่ผมก็ถามแกมาครับว่าผมจะไปอยู่กับแม่หรือไม่ซึ่งถ้าผมอยู่กับย่าผมจะไม่ได้เรียนหนังสือแต่อยู่กับแม่ผมจะได้รับการศึกษาที่ดีผมคิดว่าผมไม่ต้องการจะเรียนผมต้องการอยู่กับคุณย่า

ตอนอายุได้19ปีคุณแม่ก็บังคับให้ผมแต่งงานจึงตอบแม่ไปทั้งน้ำตาว่าผมไม่ต้องการที่จะแต่งงานแต่ว่าผมต้องการที่จะพบท่านดาไลลามะก่อนเพื่อศึกษาธรรมะจากท่านแล้วผมก็เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าย่ำเท้าออกจากบ้านอย่างมุ่งมั่นมุ่งตรงสู่อินเดียหวังจะได้พบท่านดาไลลามะผมเดินทางไปอินเดียทั้งที่ไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้คุณยายก็ท่านกับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมือนกันแต่นี่เพียงผมพูดภาษาเนปาลและฮินดีได้เท่านั้นหนึ่งปีได้ที่อินเดียผมได้ทำงานแผนกต้อนรับชาวต่างประเทศในบริษัททัวร์ที่กรุงนิวเดลีเพื่อที่จะเก็บเงินเดินทางไปพบท่านดาไลลามะซึ่งทำให้ผมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอูดู7ปีต่อมาผมได้ทำงานในสาขาขององค์กรเทียนอันมีเลอร์ฟอเวียนของไต้หวันในประเทศอินเดียแล้วก็ย้ายไปทำงานในองค์กรเดียวกันที่เนปาลจากการได้ทำงานในองค์กรนี้ทำให้ได้เรียนรู้ภาษาจีนด้วยผมได้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์เรียนรู้การรับประทานอาหารมังสวิรัตและศึกษาเรื่องเต๋าในปี2537อาจารย์เต๋าบอกว่าจะพาผมไปพบดาไลลามะแต่ขณะนั้นท่านดาไลลามะกำลังไปเยือนลอนดอนพอผมไปถึงจึงได้เห็นเพียงห้องนอนของท่านเท่านั้นก็ชื่นใจแล้วแหละหลังจากนั้นก็ได้ทำงานในสาขาองค์กรเทียนอันมีเลอร์ฟ่อเวียนที่เนปาลต่ออีก10ปีพอผมอายุได้27ปีแม่ก็ขอร้องผมอีกครั้งแต่งงานเถอะลูกพอผมเคยคำมั่นสัญญาว่าจะแต่งงานเมื่ออายุ25ปีแต่ตอนนี้ผมอายุ27ปีแล้วแต่ในประเพณีชาวพุทธของชาวฮิมาลัยนั้นจะให้ลูกคนที่สองซึ่งผมก็เป็นลูกคนที่สองบรรพชาเป็นสามเณรหรือสามเณรีสามเณรีขณะที่อายุครบ20ปีผมยังตัดสินใจบวชเป็นสามเณรก่อนแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมะณมหาวิทยาลัยสงฆ์ทางตอนใต้ของอินเดียเป็นเวลา3ปีการบวชแบบทิเบตที่อินเดียนั้นจะเริ่มบวชเนนก่อน3ปีจะเรียนรู้ธรรมะจากหนังสือที่มีพระอาจารย์เป็นผู้สอนผมได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับการใช้ดนตรีในพิธีกรรมการร่ายรำในพิธีกรรมและการบูชาพระรัตนตรัยโดยการถวายวายวอดลึกซึ่งถ้าใครผ่านวิชานี้ก็สามารถไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้3ปีจากนั้นผมตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมต่อแต่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์เพราะผมไม่ชอบวิชาการประโคมดนตรี และการร่ายรำในพิธีกรรมศีล8ก็ไม่ผ่านแล้วนะรวมถึงการบูชาพระรัตนตรัยโดยการถวายวายด้วย ผมยังเรียนไม่ได้ดีเพราะรู้สึกขัดแย้งในใจผมถามตัวเองว่าทำไมต้องมาทำอย่างนี้ขณะนี้ผมได้มาบวชในวัดพระธรรมกายเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะสวดมนต์เป็นภาษาบาลีและเรียนรู้ภาษาไทยถ้าผมสามารถศึกษาวิชาเหล่านี้ได้ดีผมจึงจะสามารถไปสอนผู้อื่นให้รู้ตามเลยครับคำถามที่ผมมันว่าได้เห็นรัศสูบสีทองและได้ยินเสียงดังมาจากเบื้องบนว่านี่เป็นเวลาของผมแล้วธรรมะจะสว่างสวยเป็นครั้งที่3นั้นหมายความว่าอย่างไรครับเรื่องราวของเชอรี่ฮาราติมาและตำนานของเธอเกิดขึ้นจริงหรือไม่ถ้าจริงเธอเป็นใครทำไมจึงรู้เรื่องราวต่างๆได้และผมสงสัยว่า watching บาเจได้มานั่งพร้อมกับผมบนเครื่องบินหรือไม่ครับทำไมคุณย่าผมยังป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ขณะนี้ท่านอยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไรการที่ท่านอธิษฐานจิตว่าขอให้โรคหรืออุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นให้ส่งผลที่ท่านแทนและท่านก็ส่งบุญที่ท่านได้ทำให้กับผู้อื่นนั้นเป็นความจริงและเหมาะสมหรือไม่ครับทำไมผมยังต้องถูกบังคับไปแต่งงานแต่รอดมาได้ทั้งสองครั้งทำไมผมรู้สึกขัดแย้งในความรู้สึกเวลาเรียนวิชาการประโคมดนตรีในพิธีกรรมเวลาร่ายรำในพิธีกรรมและการบูชาพระรัตน์

จะพระรัตนตรัยด้วยการถวายวายแล้วทำไมต้องมาเรียนวิชาเหล่านี้ด้วยมันจะเพี้ยนเงินใหญ่ทำไมผมไม่สามารถอ่านออกเขียนได้แต่สามารถพูดได้5ภาษาทำไมผมยังต้องประสบกับการเดินทางตลอดเวลาต้องพลัดไปสู่สังคมความเชื่อต่างๆที่ไม่ค่อยจะตรงกับพระพุทธศาสนาดั้งเดิมมามากมายอีกทั้งยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาเลยผมควรจะวางแผนและปฏิบัติตัวอย่างไรต่อไปในอนาคตทำไมผมยังรักชีวิตการบวชมากๆครับผมเคยเป็นนักบวชมาก่อนหรือเปล่าในอดีตชาติผมได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรผมจะฝึกฝนตนเองให้เป็นพระแท้ได้อย่างไรกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อกรุณาคำแนะนำผมได้ไหมครับทำไมเรายังไม่มีศูนย์ของวัดพระธรรมกายที่ประเทศเนปาลและจะมีโอกาสเมื่อไรครับพระอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรแนะนำให้ผมบวชในอดีตเคยเกื้อกูลกันมาอย่างไรและสร้างบารมีมาอย่างไรทำหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมทำไมท่านรักและสนใจทั้งด้านศิลปะและภาษาครับหลับตาฝันเป็นตูเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าที่ลูกฝันว่าได้เห็นพระสถูปสีทองและได้ยินเสียงดังมาจากเบื้องบนว่านี่เป็นเวลาของผมและธรรมะที่จะสว่างสวยเป็นครั้งที่สามนั้นหมายความว่าลูกจะได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะด้วยด้วยบุญที่เคยสร้างร่วมกันมาได้บันดาลให้ได้ยินเสียงดังกล่าวอีกทั้งพระสถูปสีทองก็หมายถึงมหาธรรมกายเจดีย์ที่ลูกจะได้มาเจอความฝันนี้เป็นบุพพนิมิตบอกเหตุล่วงหน้าถึงการมาศึกษาวิชาธรรมกายของลูกจ้ะเรื่องราวของเชอรี่อาฮาราติมาและตำนานเธอนั้นก็เป็นแค่เรื่องราวที่สร้างขึ้นมาเพื่อสอนคนเท่านั้นละจ้ะดังนั้นวัดชิงบาเจก็ไม่มีตัวตนจริงเป็นเรื่องที่คนทรงว่าไปเองบังเอิญมาพร้อมกับเรื่องที่นั่งบนเครื่องบินเท่านั้นแหละจ้ะจะไปเอาเรื่องราวเป็นจริงเป็นจังเป็นตูเป็นตะเลยจ้ะคุณย่าป่วยเป็นมะเร็งลำไส้เพราะกรรมในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารและค้าขายมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาสายวิทยาธรชั้นดีจ้ะเพราะว่าทำบุญปนโมหะขณะนี้กำลังนั่งชมทิพยสมบัติอยู่ในวิมานทองขนาดปานกลางด้วยบุญที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่แปลเปลี่ยนไปจากคำสอนดั้งเดิมจ้ะการที่ท่านอธิษฐานว่าขอให้โรคโรคประจำต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นให้ส่งผลที่ท่านแทนแล้วท่านก็ส่งผลบุญที่ท่านได้ทำให้กับผู้อื่นนั้นก็เป็นการเจริญเมตตาจิตแบบหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถูกหลักวิชาเพราะยังปนความหลงอยู่เนื่องจากทุกคนน่ะมีกรรมเป็นของตนเองใครนั้นไม่อาจจะไปรับแทนกันได้แม้เราจะบอกว่าเราจะรับแทนผลกรรมของคนอื่นก็ไม่อาจจะทำอย่างนั้นได้แต่บุญที่อุทิศให้ผู้อื่นนั้นได้ผู้อื่นก็แค่อนุโมทนาบุญเท่านั้นจะได้บุญไปนิดๆแต่คนทำนั้นได้บุญไปเน็ตลูกถูกบังคับไปแต่งงานแต่รอบไปได้สองครั้งก็เป็นเรื่องของประเพณีในปัจจุบันแต่ที่รอดมาได้เพราะบุญที่เคยบวชมาในอดีตแล้วอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์จึงทำให้รอดมาได้สองครั้งกระทั่งได้มาบวชเป็นพระในเถรวาทจ้ะลูกรู้สึกขัดแย้งในความรู้สึก ในเวลาเรียนวิชาการประโคมดนตรีในพิธีกรรมเวลาร่ายรำในพิธีกรรมและการบูชาพระรัตนตรัยโดยการถวายวายนั้นเพราะบุญที่เคยบวช

เป็นพระแบบคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบันดาลให้ตัวลูกมีดวงปัญญาและสอนตัวเองได้จึงทำให้ไม่เชื่ออย่างงมงายในพิธีกรรมและวิชาเหล่านั้นจ้ะตามทันไหมจ๊ะที่ลูกต้องมาเรียนวิชาเหล่านี้เพราะในอดีตชาติช่วงที่ยังไม่ได้บวชได้เคยมาทำบุญกับหมู่คณะช่วงยังไม่ได้บวชนะจ๊ะแต่กระทบกระทั่งกับบางคนจึงทำให้น้อยใจแล้วก็จากหมู่คณะไปแสวงหาความรู้อื่นๆพิธีกรรมและวิชาต่างๆอยู่พักหนึ่งแต่ภายหลังเห็นว่ามันเป็นตุเป็นตะไม่ได้เรื่องในลาวก็กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกด้วยเหตุนี้จึงมีเชื้อที่ดึงดูดให้ไปศึกษาวิชาต่างๆมาก่อนจ้ะเชื้อนี้ติดตัวมาจ้ะลูกไม่สามารถอ่านออกเขียนได้แต่พูดได้ห้าภาษาเพราะในอดีตชาติชาติหนึ่งลูกนั้นมาคอยชอบเรียนชอบท่องเที่ยวไปศึกษายังเมืองต่างๆและเรียนรู้ภาษาต่างๆได้ดีนิสัยนี้จึงติดตัวข้ามชาติมาให้ลูกเป็นอย่างที่เป็นในปัจจุบันนะจ๊ะมันเป็นผังติดตัวมาด้วยประสบการณ์เดินทางตลอดเวลาตั้งพลัดไปสู่ความเชื่อต่างๆที่ไม่ค่อยตรงกับพระพุทธศาสนาดั้งเดิมมามากมายนั้นเพราะในอดีตที่ลูกมีนิสัยชอบหนีออกจากบ้านและเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มก็ได้น้อยใจในหมู่คณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วและได้ไปแสวงหาวิชาต่างๆอยู่ช่วงหนึ่งผังนี้ได้ติดตัวลูกมาที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาเลยเพราะลูกนั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อทำหน้าที่แบบชาวโลกทำผิดหน้าที่จึงทำให้ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะหน้าที่ของลูกคือเกิดมาเป็นนักบวชเท่านั้นจ้ะนักบวชออนออรี่ลูกรักชีวิตการบวชมากเพราะลูกเคยบวชมาหลายชาติแล้วโดยเฉพาะบวชกับหมู่คณะเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาตัวลูกเองเนี่ยเป็นกุลบุตรคือบุตรในตระกูลลูกผู้ชายได้เดินทางแสวงหาธรรมะตามเมืองต่างๆจนมาเจอหมู่คณะแล้วก็ได้ออกบวชเมื่อบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้กล่าวถึงองค์พระใสๆเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ oh. ตอนนั้นชาตินี้ก็ให้ตั้งใจศึกษาเรียนรู้คำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับหมู่คณะให้ดีได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันและให้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมให้เต็มที่กิจวัตรและกิจกรรมก็ให้ทำด้วยความสุขและสนุกสนานกับทุกงานแห่งการสร้างบารมีสิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อการกุศลและพรหมจรรย์พึงห่างไกลเป็นต้นลูกก็จะได้เป็นพระแท้จ้าที่ยังไม่มีศูนย์วัดพระธรรมกายที่เนปาลเพราะรอคอยผู้มีบุญอย่างลูกนี่แหละได้มาศึกษาธรรมะปฏิบัติตามคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วฝึกตนให้เป็นพระแท้แล้วก็กลับไปบุกเบิกที่เนปาลจ้าเนปาลกำลังคอยลูกอยู่นะจ๊ะพระอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรแนะนำให้ลูกบวชพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นกุลบุตรออกจากตระกูลเศรษฐีมาบวชกับหมู่คณะมาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมคอยได้กล่าวถึงองค์พระภายในเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบจ้ะในพุทธนาฏที่ผ่านมาก็ได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวลูกเหมือนชาตินี้จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดดู

0: มีบุญทุกท่านยอดกัลยาณมิตรมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั่วโลกเนาะ
1: สาธุ
0: วันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะให้มาแสดงธรรมในเรื่องบุญลิขิตให้ชีวิตไปต่อเนี่ยนะที่เลือกหัวข้อนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากว่าเมื่อไม่นานมาเนี่ยในบ้านเมืองไทยพวกเราเองนั้นรู้สึกว่ามันมีข่าวคราวเกี่ยวกับคนซึ่งเสียชีวิตไปโดยที่ไม่ค่อยอยากจะเสียชีวิตกันเท่าไหร่นะก็นั่นก็คือธรรมชาติของโลกก็เป็นไปแบบนั้นแม้พระก็เช่นเดียวกันซึ่งเป็นเหตุสะเทือนขวัญขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็กระเทือนใจไม่ใช่เฉพาะในมุมของพุทธศาสนิกชนนะพี่เองก็ได้รับฟังข่าวจากพี่น้องซึ่งก็หรือเพื่อนร่วมโลกนะคนละความเชื่อเขาก็แสดงความห่วงใยมาว่าเห็นพระมรณภาพกันจำนวนไม่น้อยเลยในขณะที่เอากำลังไปเดินธุดงค์บำเพ็ญตบะนะเสาะแสวงหาหนทางแห่งความสงบแล้วก็ทำให้ภาพที่เกิดขึ้นนั้นสะเทือนใจกับคนซึ่งต้องใช้คำว่าใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นั่นแหละเมื่อไหร่ที่เห็นคนเสียชีวิตไปก็ทำให้คนสะเทือนใจกันขึ้นมาในเรื่องของความเป็นพุทธศาสนิกชนนี้เรามีความจำเป็นจะต้องมองสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราแม้คุณยายอาจารย์เองผู้ซึ่งเนี่ยนะสร้างวัดนี้มาให้เราเองได้ประกอบเหตุสร้างบุญกันก็เตือนหลวงพ่อทัตตะบ่อยๆบอกว่าวันนี้ในช่วงแรกๆนะตอนช่วงที่หลวงพ่อทัตตะท่านเพิ่งบวชใหม่ๆวันนี้นึกถึงความตายแล้วหรือยังคุณยายก็มักจะถามหลวงพ่อแบบนี้อยู่ทุกวันจนวันหนึ่งหลวงพ่อรู้ละเจอคุณยายปุ๊บคุณยายจะถามคำนี้ว่าวันนี้นึกถึงความตายแล้วหรือยังหลวงพ่อก็ตอบก่อนวันนี้พระนึกถึงความตายแล้วยายก็เรียนคุณยายไปแบบนี้นั่นก็คือสิ่งที่เป็นมุมมองของครูบาอาจารย์ของพวกเราแล้วทำไมครูบาอาจารย์ถึงจะต้องมาย้ำเตือนอะไรกันไปแบบนั้นเพราะโดยปกติมนุษย์ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอันนี้ถือว่าปกตินะใช้ชีวิตด้วยความประมาทใช้ชีวิตกันไปแล้วก็ถ้าไม่รู้จักเส้นทางแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีก็จะเผลอสติประมาทกันไปเรื่อยๆแต่ก็ยกเว้นแถวๆนี้นะเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อกี้เข้ามาก็โอ้นั่งกันเพียบแหละนี่ก็คือความไม่ประมาทที่เรารู้ว่าสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตเราก็คือบุญกุศลนั่นแหละเป็นหนทางที่จะทำให้เราเองนั้นพ้นจากวงจรนี้นะวงจรซึ่งทำร้ายเราซ้ำซ้ำซ้ำกันอยู่แล้วก็เราเองก็เลยมาประกอบเหตุสร้างบุญจะได้แม้ว่าจะต้องอยู่ในวงจรนี้ไม่ทุกข์กันไปนักนะพอทนพอทนอยู่กันไปแล้วก็มีการวางแผนด้วยว่านอกจากพอทนแล้วเนี่ยก็ขออยู่สบายสบายหน่อยเถอะตราบใดยังต้องมาเวียนว่ายอยู่ในวงจรแห่งทุกข์แห่งนี้เนี่ยก็ขอให้อยู่สบายสบายเป็นใช้คำว่าหลวงพ่อท่านเปรียบเทียบนะจริงๆยกมาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละว่าสังสารวัฏนี้เหมือนคุกใหญ่ๆขังสรรพสัตว์อยู่ให้เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในนี้นั่นแหละก็ขอเป็นนักโทษนะที่อยู่ในวัฏสงสารแบบนี้แบบ VVIP แล้วกันนะเนาะแม้จะยังอยู่ในนี้ก็ขอให้อยู่แบบ VVIP ก็มีความสุขกันต่อไปแล้วเราจะทำยังไงให้ไปต่อได้ในแบบ VVIP จะไม่เจอสถานการณ์แบบที่ยกขึ้นไปเป็นตัวอย่างในเบื้องต้นก็โฟกัสในเรื่องที่ครูบาอาจารย์เราสั่งสอนอยู่เป็นประจำนั่นแหละคือบุญคำนี้เป็นสิ่งที่ต้องถือว่าลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายชอบมากนะใครชอบบุญมากเอ่ยยกมือขึ้นมาหน่อยนะโอ้สาธุอนุโมทนานอกจากชอบบุญแล้วยังชอบบารมีอีกนะใครชอบบารมีบ้างเอ่ยโอ้สาธุบารมีก็บุญเนี่ยนะแต่เป็นบุญพิเศษพรีเมียมนะกลั่นให้เราเองนั้นมีความสุขความเจริญได้มากขึ้นแล้วบารมีสามารถจะฆ่ากิเลสได้ไอ้ตัวที่ทำให้ทุกข์นั่นแหละกิเลสน่ะนะถ้าเราสั่งสมบุญแล้วก็สร้างบารมีเราก็พอที่จะเป็น VVIP อยู่ในโลกใบนี้ได้ก็คือแม้จะเป็นวงจรแห่งความทุกข์แต่เราแทบจะไม่ค่อยได้สัมผัสกับความทุกข์มากนักเพราะลูกศิษย์ลูกหาวัดนี้นะที่ชื่อว่าวัดพระธรรมกายนี้อันนี้เขาว่านะล่ำลือกันว่าลูกศิษย์ลูกหาวัดนี้รวยนะ นี่ อันนี้ก็คือนี่แหละเป็นคอนเซ็ปต์ถ้ารู้ว่าเป็นลูกศิษย์ธรรมกายปุ๊บ เขาก็จะบอกก่อนเลยรวยนะนี่ก็คือเรื่อง

0: เราจะเดินทางไกลในวัฏฏะสงสารแบบแห่งนี้เนี่ยลำบากมากๆแล้วคนบอกสอนผิดหรือเปล่านะมักจะโดนคำถามนี่อยู่ตลอดสอนผิดพระพุทธเจ้าท่านให้ปล่อยวางละทิ้งมาล่ำมารวยอะไรเงี้ยนะจริงๆถูกเลยนะถูกตัวสมถะเลยตรงตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้นั่นแหละว่าตอนที่พระองค์จะได้รับการพยากรณ์จำได้เนาะบารมีแรกสิ่งที่ต้องสั่งสมเก็บแต้มเนี่ยนะแต้มบุญแรกที่ต้องทำเลยคืออะไรบารมีเอ่ย
1: ทานบารมี
0: ทานบารมีเนี่ยนะเป็นเบื้องต้นเพราะท่านรู้ว่าท่านต้องเดินทางไกลมากๆเนี่ยนะในวันที่ท่านถูกได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าที่พระนามว่าทีปังกรนั้นสี่สงไขยแสนมหากัปปะนะนี่คือพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพยากรณ์ท่านว่านี่แหละสุเมธดาบทนี้ฤาษีคนนี้เนี่ยนะที่ชื่อว่าสุเมธเนี่ยในอีกไม่นานสี่สงไขยกับแสนมหากัปจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระสมณะโคดมเช่นเดียวกับที่เราเป็นนี่แหละเนี่ยนะคนก็โอ้อนุโมทนาสาธุแล้วสุเมธดาบทคิดว่าปลื้มไหม
1: ปลื้ม
0: ปลื้มเหมือนกับว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าวันพรุ่งนี้เลยเนี่ยนะแต่จริงๆก็คือสี่สงไขยแสนมหากัปแล้ววันนั้นเนี่ยถ้าสุเมธประสงค์คือฤาษีที่ชื่อว่าสุเมธในชาตินั้นเนี่ยนะสี่สงไขยแสนมหากัปที่แล้วถ้าสุเมธต้องการเข้านิพพานได้เลยในวันนั้นแต่เลือกจะไปไหม
1: มัน
0: เลือกจะไปตังพอนะที่จะบิน first class แต่ขอนั่ง economy ดีกว่าเอาเงินไปใช้อย่างอื่นอะไรเงี้ยนะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นมุมมองของพระโพธิสัตว์เจ้าที่กลายมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นทานบารมีที่เราสั่งสมกันอยู่แบบนี้ไม่ใช่เราที่ปรารถนาเป็นบุคคลแรกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่ากันว่ามีจำนวนมากมายมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยนะทุกพระองค์ทำอย่างนี้หมดคือรวยนั่นเองนะต้องเริ่มต้นด้วยทานบารมีไม่อยากรวยมันก็รวยนะนะเพราะว่านี่ก็คือเป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งเก็บแต้มบุญมาถึงวันนี้เนี่ยที่นั่งพูดอยู่เนี่ยพระเนี่ยนะก็ยังได้อาศัยทานบารมีซึ่งพระพุทธองค์ท่านส่งสมมาเนี่ยถึงวันนี้ใช้ชีวิตสบายๆนะเงินเราอยู่ในกระเป๋าผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็อาศัยความเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นแต่ว่ามันก็มีผลตอบแทนเราต้องต่างตอบแทนกันสองอย่างพระก็ต้องตั้งใจฝึกตัวเองญาติโยมก็ดูแลในเรื่องปัจจัย4ดังนั้นก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะเจ้าภาพทั้งหลายสปอนเซอร์หลวงพี่นะให้สร้างบารมีได้อย่างมีความสุขกันไปหลวงพี่ก็พยายามจะเป็นสปอนเซอร์คืนให้กับพวกเราด้วยกับเรื่องที่ได้เรียนรู้มาวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องบุญนี่แหละให้เราได้เข้าใจว่ายังไงมันถึงจะไปต่อได้แบบ VVIP ไม่ลำบากมากจนเกินไปนักหรือจะได้ไม่เจอสถานการณ์อย่างที่สะเทือนใจกันไปทั่วโลกเนี่ยนะก็ขอยกสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยนะแต่ว่าเป็นการปรับคำโดยอาศัยคำพูดของคุณครูไม่ใหญ่นะหลวงพ่อธรรมชโยเพราะว่าเวลาหลวงพ่อธรรมชโยท่านเอาคำซึ่งมาจากพระไตรปิฎกมาเทศเนี่ยมันฟังง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเห็นภาพชัดเจนดีจริงๆก็คือเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้นั่นแหละคุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยเนี่ยนะเทศไว้วันสักวันนึงนะดูวันที่ก็ได้เดี๋ยวขึ้นบนจอนะว่าวันที่ท่านได้เทศเรื่องนี้ไว้วันที่เท่าไหร่เอ่ย
1: 22
0: เมษายนวันอะไรนะ
1: วันเกิด
0: วันคล้ายวันเนี่ยนะนั่นแหละเรารู้กันนะของคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยท่านพูดวันนี้เลยวันนั้นเลยวันเกิดเนี่ยหลวงพ่อท่านยกเรื่องนี้ขึ้นมาถามว่าทำไมถึงต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมามันเป็นวันทบทวนพอถึงวันเกิดของพวกเราเนี่ยก็ได้ทบทวนว่าบุญคืออะไรเอ่ยขุมทรัพย์อันประเสริฐเป็น
1: ส
0: เบียงในการเดินทางไกลในสังสารวัฏเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่พูดไปเมื่อกี้นั่นแหละว่าจะเป็นผู้ซึ่งเดินทางไกลนักโทษไม่ค่อยดีเนาะเอาผู้ที่เดินทางไกลในสังสารวัฏนี้ต้องมีบุญเป็นส่วนสำคัญเลยเพราะถือว่าเป็นสเบียงถ้าเรามีสเบียงเดินทางไปไงเอ่ย
1: สบาย
0: นี่ก็คือสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกไว้ท่านทบทวนในวัน

0: คล้ายวันเกิดของท่านเนี่ยนะดังนั้นใกล้วันเกิดก็ต้องมาทบทวนกันแบบนี้โชคดีวันนี้หลวงพี่ได้มาแสดงธรรมวันนี้ก็เลยนึกถึงสิ่งเนี้ยเพราะว่านึกเหมือนที่หลวงพ่อท่านได้ให้อวาดไว้นั่นแหละถามว่าทำไมถึงต้องนึกโชคดีที่รอดมาถึงวันนี้เนี่ยนะพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงพี่พอดีเนี่ยนะวันนี้ก็เลยได้ทบทวนนี่แหละก็นึกอย่างนี้เลยรอดมาถึงวันนี้เนี่ยนะ53บุญคือคุ้มทรัพย์อันประเสริฐนี่แหละได้อาศัยบุญเนี่ยนะเดินมาถึงวันนี้ยังรอดอยู่เห็นใครหลับตาลาโลกกันไปก็นึกเสียดายเสียดายอะไรเอ่ยเสียดายว่าเขาหน้าที่จะต้องอายุยืนๆกันไปดังนั้นก็อวยพรกันก่อนแล้วกันเนาะให้ทุกท่านที่อยู่ที่นี่อย่างน้อยก็อยู่กันสัก150ปีแล้วกันนะแข็งแรงแข็งแรงตามที่หลวงพ่อทัตตะท่านบอกว่าอายุยืนก็ขอให้ยังยืนได้นะจะได้แข็งแรงกันไปครูบาอาจารย์ของเรานี่ประเสริฐเหลือเกินให้คำพูดคำสอนซึ่งชัดในเรื่องของข้อวัดในการปฏิบัติตัวถือว่าโชคดีมากนะได้มาเกิดอยู่ในประเทศนี้ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักซึ่งมีคนถือเยอะมากมายในประเทศนี้แต่ก็น่าเสียดายอยู่บ้างที่คนซึ่งอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ใส่ใจกับธรรมะน้อยไปนิดนึงบอกว่าตัวเองเป็นพุทธแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ใช้ชีวิตเหมือนกับอย่างอื่นเลยอีกความเชื่ออีกแบบนึงเลยเนี่ยนะถือผีอะไรเงี้ยบางทีก็มีกันถือกันไปไม่แปลกนะต้องยกตัวอย่างที่บอกมาเมื่อกี้ไม่แปลกนี่คืออีกภาพนึงที่อยากให้พวกเราได้มองว่าถ้าจะเดินอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ได้ต้องเข้าใจความต่างมนุษย์มีความต่างถือผีไม่แปลกอย่างบ้านหลวงพี่เองเนี่ยตอนเด็กๆแม่พาไปไหว้ผีบ่อยมากนะทางเข้าบ้านโยมแม่เนี่ยน่ากลัวมากเนี่ยนะน่าจะไปถ่ายหนังนึกถึงภาพเมื่อก่อนรถเข้าไม่ได้มันเป็นทางเดินแล้วก็คนเหนือนะเขามีบ้านผีอยู่ปากซอยเลยบ้านผีนี่ไม่ใช่บ้านเล็กๆไม่ใช่ศาลพระภูมินะเท่าบ้านกับเท่ากับบ้านคนจริงๆอ่ะใหญ่กว่าบ้านเราอีกที่อยู่ปากซอยเข้าบ้านแม่เนี่ยคือไปเห็นแล้วก็อ๋อนี่คือนับถือกันแบบนั้นดังนั้นก็ถึงวันนี้ถ้ามีคนจะมานับถือผีอะไรกันบ้างก็ไม่แปลกถามว่าทำไมถึงไปนับถือแบบนั้นเพราะของเก่าที่ทำร่วมกันมากับสัมภเวสีเหล่านั้นแหละมันเชื่อมนี่พูดถึงในกรณีของถ้ามีเจ้าที่เจ้าทางอะไรที่เขาว่าในสถานที่อย่างนั้นจริงๆนะมีไหมมีสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณครูไม่ใหญ่ท่านยืนยันว่ามีอยู่แต่ว่าด้วยความผูกพันที่ทำกันมาข้ามชาติเลยจำเป็นจะต้องมาอันนี้กันสมมติชาติก่อนเคยทำบุญด้วยกันมาแล้วชาตินี้เกิดมาปุ๊บเขาโชคไม่ดีเท่าเราเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนแต่เราเองมีบุญนะได้เกิดมาเป็นคนแต่เผอิญคนที่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนเลี้ยงดูเรามาเนี่ยนะส่งต่อความรู้มาให้กับพวกเราว่าผีนี่สำคัญมากนะอันอื่นที่ไม่สำคัญต้องไปไหว้ผีก่อนก็ไปไหว้สัมภเวสีเหล่านั้นเนื่องจากเคยทำบุญร่วมกันมาก่อนเชื่อมสายบุญกันได้เขาก็ให้โชคให้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีโชคมายิ่งเชื่อหนักเข้าไปอีกอะไรเงี้ยนะจริงๆถามว่าเป็นบุญใคร
1: บุญเรา
0: เป็นบุญของเราเนี่ยที่เราทำเองแต่เพิ่นมารู้ไหมไม่รู้มันลืมนะเกิดมาปุ๊บมันก็ลืมดังนั้นกลไกตรงนี้ทบทวนกันเยอะๆว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนรวมถึงเคสสตาร์ดี้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาใครเคยได้ฟังบ้างเอ่ยเคสสตาร์ดี้โอสาธุเนี่ยนะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยให้เราเข้าใจเรื่องพวกนี้เพื่อไม่ตัดสินใครเห็นคนไปมูเนี่ยนะหนูพี่เห็นเขาไปมูพ่อแม่อะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยดูเสร็จแล้วปุ๊บก็เออดีเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าไปมูเรื่องนี้ที่พ่อแม่นี้อะไรเงี้ยนะที่หนูพี่เห็นก็คือเขาไปไหว้ผิดองค์นะแสดงว่าไม่ได้ศึกษามามากพอนะไหว้ผิดองค์

0: ได้จริงด้วยตามที่ขอผิดองค์นะเขาบอกอยากได้เรื่องนี้ต้องไปขอองค์นี
1: ้
0: แต่เพื่อนไปขอผิดแล้วก็ยังได้อยู่เนี่ยก็ถือว่าบุญในตัวไม่ธรรมดานี่แหละกลไกของวัฏฏะสงสารคนมีความคิดแตกต่างเราเองก็มีความคิดของเราเราก็เลยมานั่งอยู่ตรงนี้เราจะเอาอะไรบุญ
1: ครับ
0: เท่านี้พอเรารู้ว่าต่อให้ไปไหว้พระแม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะถ้าบุญเราไม่พอโชคมันจะเกิดไหม
1: ไม่เกิด
0: ไม่เกิดนะเพราะบุญเป็นเบื้องหลังแห่งความสุขความสำเร็จและเราเองเนี่ยรักบุญวันนี้วันอาทิตย์ธรรมดานะแม้ช่วงนี้คุณครูไม่ใหญ่ท่านยังพักร้อนอยู่นะหวังว่าอีกไม่นานท่านคงจะกลับมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะมาให้พวกเราได้กราบได้ไหว้กันแต่ตอนนี้ท่านยังติดพักร้อนอยู่นะเอาว่ามีพระลูกชายนี่แหละที่สับเปลี่ยนมาทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนชั่วคราวแล้วก็มาทบทวนเรื่องที่ท่านได้ให้ความสำคัญไว้นั่นแหละวันนี้ก็ยกเรื่องของบุญขึ้นมาก็ขอยกจากพระไตรปิฎกมาแล้วกันนะเดี๋ยวจะว่าไม่ยกพระไตรปิฎกขึ้นมาเลยเราจะได้ฟังธรรมกันแบบมีต้นฉบับอ้างอิงได้ว่าเรามาวันอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นต้นเดือนไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นบุญใหญ่เพราะเราเห็นคุณค่าของบุญมาวัดเนี้ยสิ่งที่เน้นมากเนี่ยนะก็คือการนั่งสมาธิก่อนที่จะรับศีลวัดอื่นเขารับศีลเลยนะแต่วันนี้ต่างนิดนึงก่อนจะรับศีลทำไงเลยนั่งสมาธิกันก่อนพอพระให้ศีลเนี่ยนะไม่ต้องพระให้ศีลหรอกเริ่มสมาทานมายังพันเตขึ้นมานี่ปุ๊บรู้สึกมันขลังนะทำไมมันรู้สึกว่าขลังรู้ไหมเอ่ยเพราะใจมันนิ่งในระดับนึงเลยล่ะแล้วมันสัมผัสกับบุญได้บุญที่นั่งเตรียมมาแล้วพอถึงเวลามาพระขึ้นเนี่ยนะไม่ใช่พระขึ้นขออภัยพิธีกรขึ้นมาแบบเนี้ยฟังแค่ยังไม่ทันฟังพระเลยก็ปลื้มแล้วเนี่ยนะมันก็เลยโอ้รู้สึกรับศีลที่นี่แล้วมันขลังจังเลยเนี่ยนะไม่ได้รับเสร็จเอาวางกองไว้ที่ห้องแก้วเนี่ยนะรับเสร็จแล้วก็เอากลับไปที่บ้านด้วยเพราะเรารู้สึกสัมผัสความสำคัญของศีลได้จากไหนเอ่ย
1: จากใจเรา
0: จากใจเราเองมันเลยอยากให้เราเองรักษาศีลนี่ก็คือสิ่งที่เราเองเรียนรู้แล้วศีลเป็นเกราะเนี่ยนะพระไตรปิฎกบอกไว้ป้องกันเนี่ยนะเห็นที่ยกเคสมาเมื่อกี้ว่าเคสพระไม่ว่ากันแต่เคสของอีกเคสหนึ่งสถานบันเทิงไปเสียชีวิตถ้าวันนั้นเขารักษาศีลเหตุเกิดไหม
1: ไม่เก
0: ิ
1: ด
0: เห็นไม่เกิดก็ไม่มีใครตายขึ้นมาแต่นั่นแหละกรรมเขาทำไปเพราะรู้หรือเปล่าไอ้ว่านั่นจะทำให้เขาไปสู่ที่ตายได้เนี่ย
1: ไม่รู้
0: แต่ว่าหลวงพ่อรัตตชีวะเคยสอนไว้เนี่ยนะว่าศีลเนี่ยตัวศีลมีอยู่4ข้อข้อที่5เป็นตัวเร่งให้ศีลเนี่ยมันขาดได้เร็วขึ้นขาดสตินั่นเองคนไหนขาดสติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ประมาทนะประมาทปุ๊บประมาทเป็นทางแห่งความ
1: ตาย
0: นะนะแค่นี้มันยืนยันตามนั้นหมดนะสัจธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ยืนยันเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่พวกเราเองเดินสวนทางเขาถนนทางเดียวกันเนี่ยนะเราเดินสวนดังนั้นจะไม่แปลกถ้าคนอื่นเห็นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายซึ่งรวยมากนะต้องใช้คำว่ารวยมากเนี่ยเดินมาเสร็จปุ๊บเขารู้สึกนะมันไส้เล็กๆเนี่ยนะเห็นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายเพราะมันมีมาศนะมีมาศลูกศิษย์วัดเนี่ยรวยเดินมาเนี่ยนะคนจะหมั่นไส้เล็กๆและยังไม่พอเดินสวนทางชาวบ้านอีกชาวบ้านเดินซ้ายลูกศิษย์วัดพระธรรมกายไปขวา
1: ค
0: นไม่ค่อยชอบต้องพูดตามตรงนะคือชาวบ้านเขาเดินมาทางเนี้ยเราเดินสวนเขาหมดเลยเนี่ยนะแต่ทำไมมันถึงเดินสวน

0: เนี่ยนะประกอบเหตุสร้างบุญเรื่อยๆสู้กับกิเลสหมดเลยนะแต่คนในทางโลกเป็นไงไหลไปตามกระแสของกิเลสแต่เราไม่ไหลเราพยายามจะสู้ดังนั้นมันก็เลยแปลกๆดังนั้นถ้าคนมองเราว่าแปลกๆจงภูมิใจเพราะว่าแปลกแต่ดีนะใช้คำว่าแปลกแต่ดีเนื่องจากเดินไปในทางที่คนอื่นเขาไม่ทราบเราทราบแล้วเราก็เลยเดินอยู่ในเส้นทางนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในธรรมบทนะว่าหากบุคคลทำบุญก็คือพวกเรานี่แหละบุคคลทำบุญก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆเนี่ยนะบ่อยไหมเอ่ยใครทำบุญบ่อยๆบ้างโอ้สาธุเนี่ยนะนอกจากทำบุญบ่อยๆแล้วก็ควรทำความพอใจในบุญนั้นด้วยเนี่ยนะเพราะการสั่งสมบุญนำอะไรมาให้เอ่ย
1: นำส
0: ุขมาให้เนี่ยนะคนที่เขาทุกๆกันอยู่แสดงว่าไม่ค่อยได้สั่งสมบุญเท่าไหร่แต่เราเองสั่งสมบุญประจำแม้บางครั้งบางทีมันก็ทุกข์นะทุกแบบที่คนอื่นทุกข์แต่ก็หาสุขสุขนิ่งๆเลยสุขยังไงหลับตาเฉยๆก็สุขแล้วนี่คือวิธีที่ครูบาอาจารย์เราสอนเรามีบุญมากกว่าหลายๆคนนะดังนั้นภูมิใจในความเป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายให้ได้ที่ยังนั่งอยู่ตรงนี้ยังได้ไปต่อได้เนี่ยนะเพราะบุญยังมีอยู่หมดบุญปุ๊บได้ไปต่อไหม
1: หมด
0: ไม่ได้ไปต
1: ่อ
0: ข้ามภพทันทีดังนั้นถ้าไม่อยากจะรีบข้ามภพไม่อยากจะทำศึกชิงพบเร็วเกินวัยอันควรเนี่ยนะทำยังไงดีทำบุญบ่อยๆเนี่ยนะไม่ให้มันมีระหว่างถ้ามีระหว่างปุ๊บเขาแทรกแทรกเสร็จปุ๊บเสร็จเลยเพราะฉะนั้นประมาทหรือไม่ประมาทดีต
1: ้
0: องไม่ประมาทก็คือนึกถึงบุญบ่อยๆแม้ไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งอยู่เฉยๆก็สัมมาอรหังสัมมาอรหังไปให้ใจเรานึกถึงบุญหรืองานมันวุ่นมากทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีนะเห็นมั้ยสุดคุณครูไม่อยากให้หมดเลยท่านรักเรามั้ยรักมากนะให้สูตรต่างๆเหล่านี้แล้วทำให้ชีวิตของพวกเรามีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆคุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนไว้ว่าบุญก็คือความดีที่เราทำทั้งจากการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนากลั่นใจเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งยังไงเอ่ยปราศจากความโลภความโกรธความหลงมากเท่าไหร่บุญก็ยิ่ง
1: มาก
0: ขึ้นเท่านั้นดังนั้นช่วงเวลาที่เราหยุดเรานิ่งอยู่ที่ไหนศูนย์กลางกายฐานที่7นี่นะตรงนั้นเขาเรียกเป็นจุดสำคัญมากนะจ
1: ุ
0: ดไปเกิดจุดมาเกิดก่อนพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจะเข้าถึงธรรมเนี่ยท่านได้ยินเสียงจากจุดตรงนี้ดังขึ้นมาเลยนะว่ามัชฌิมาปฏิปทาตรงนี้แหละศูนย์กลางกายหนทางสายกลางทางนี้มารเข้าไม่ได้นี่คือคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่มารมันจะเข้ามายังไงมันอาศัยอะไรเอ่ยโลภโกรธหลงแทรกเข้าไปให้ได้ดังนั้นพอเราทำบุญเนี่ยนะทานศีลภาวนากลั่นใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เป็นประจำดังนั้นเนี่ยเขาจะแทรกได้ยากขึ้นขอใช้คำนี้แล้วกันนะเพราะส่วนหนึ่งมันอยู่ในใจเราอยู่แล้วส่วนหนึ่งมันอยู่ในใจพร้อมที่จะเปิดช่องดังนั้นที่หลวงพ่อหลวงปู่ท่านอยากจะให้เรานิ่งเฉยเพราะเมื่อไหร่ที่เรานิ่งเฉยโลภโกรธหลงทำงานไหม
1: ไม่ทำ
0: ไม่ทำเพราะมันนิ่งมันอยู่เฉยๆเนี่ยนะเมื่อนั้นแหละมันกลางมันสมดุลมันหยุดมันนิ่งเนี่ยเอกคตาลมเกิดมัชฌิมาปฏิปทาเปิดเนี่ยนะดวงธรรมอันทำให้เราเป็นกายมนุษย์ขึ้นมาหรือที่เรียกปฐมมรรคสว่างขึ้นมาเลยนะนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดจากการที่อยู่ในบุญกันเรื่อยๆรักษาความไม่ประมาทเรื่อยๆใจก็เลยไม่ค่อยมีระหว่างให้มารเขามาแทรกเท่าไหร่นั้นก็สั่งสมบุญกันไปเรื่อยๆบุญเท่านั้นที่จะทำให้เราได้ไปต่อนะแล้วคุณครูไม่อยากก็ย้ำอีกครั้งว่าเมื่อมีบุญมากอย่างเช่นเศรษฐีผู้ใจบุญแถวนี้เนี่ยนะเมื่อมีบุญมากจะปรารถนาอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะความสุขความสำเร็จความสมหวังก็จะบังเกิดกับเราทุกอย่างจนกระทั่งไม่อยากได้อะไรอีกเลยอยากจะทำอะไรเอ่ยปฏิบัติธรรมอย่างเดียวอยากจะอยู่ในกลางของ

0: กลางกลางของกลางเพื่อมุ่งเข้าไปหาที่สุดในกลางอย่างเดียวเนี่ยนะนี่ก็คือสิ่งที่อยากให้พวกเราได้รู้อยากจะไปต่อกลางของกลางกลางของกลางไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องพยายามไหมไม่ต้องพยายามจะเข้ากลางของกลางเมื่อก่อนรู้สึกว่าจะต้องพยายามแต่จริงไม่ใช่พยายามแต่ให้ทำยังไงเอ่ยหยุดนิ่งเฉยอย่างเดียวเฉยประมาณไหนติวเตอร์เขาบอกนะว่าเฉยเหมือนก้อนหินเลยเฉยยังไงเอาก้อนหินวางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยนะนี่คือหลักการง่ายๆดังนั้นใครนั่งแล้วยังไม่ยอมจะเฉยจำคำของติวเตอร์ไว้ว่านิ่งหยุดเป็นก้อนหินเลยเนี่ยนะก็คือเฉยประมาณก้อนหินนี่แหละวางตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยวิ่งหรอกเนาะวิ่งไหมก้อนหินไม่วิ่งหรอกวางตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้แต่ใจของมนุษย์มีปกติชอบวิ่งชอบเที่ยวชอบคิดเห็นไหมเพราะอะไรเพราะกิเลสในใจนั่นแหละมันเร้ามันอยากให้เราชอบวิ่งชอบเที่ยวพอใจไปก่อนตัวมันตามเนี่ยนะเห็นเคสหนึ่งเขาบอกปลอดภัยมากนะนั่งกินเหล้าอยู่ที่บ้านดีๆกับน้องโอ้ครอบครัวนี้ใช้ได้นะกินเหล้าอยู่ด้วยกันคือฟังสัมภาษณ์น้องเขากินเหล้ากันอยู่ที่บ้านมันคงปลอดภัยจนเกินไปมั้งกินกันพอได้ที่บ้างแล้วอันนี้น้องเขาว่านะพี่ชายก็เลยออกบ้านไปแล้วก็ไปนะเสียชีวิตที่สถานบันเทิงเหล่านั้นนั่นแหละถ้าอยู่ที่บ้านก็ยังพอจะรอดแต่เนื่องจากว่าอะไรมันไปก่อนเอ่ย
1: ใจ
0: มันไปก่อนมันจะไปได้ไงกิเลสมันจะเร้ามันจะรู้ว่าเราเคยทำอะไรบ้างเมื่อตอนไหนชาติก่อนๆมันรู้ดีหมดแหละเราลืมแต่มันรู้ว่าชาติก่อนๆเราทำอะไรมามันเลยเอาสิ่งนั้นมาล่อเสร็จไปไงใจวิ่งก่อนแล้วตัวก
1: ็ไป
0: ตามไปอยู่ตรงที่กรรมหนักพอหรือเปล่าและอะไรหนักพอย้ำหนักแค่ไหนถ้าใจมันย้ำนะพับอะไรอย่างเงี้ยนะนึกถึงแบบนี้เล่าอะไรเงี้ยนึกปุ๊บมันก็จะอยู่ภาพมันก็จะเน้นจากนั้นก็ทนไหวไหมทนไม่ไหวนั่นคืออริยสัจที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ทุกแปลว่าไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาวะนั้นได้แต่ถ้ามีบุญโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยนะเป็นไงเอ่ยหยุดนิ่งเฉยเป็นอะไรก้อนหินจำได้เนาะเฉยเป็นก้อนหินเลยเมื่อมันเราอยากจะให้ใจเราไหลไปไหลไหม
1: ไม่ไหล
0: เพราะอะไรมันหนักมันนิ่งมันแน่นมันเฉยพอเข้าใจกลไกมันไหมนี้แหละคือสิ่งที่คนทั่วไปรู้ไหมเอ่ย
1: ไม่รู้
0: แต่เราไม่รู้ว่าของเก่าเราทำมาแค่ไหนวิบากกรรมดั้งเดิมที่เคยทำไว้มันมีอะไรบ้างรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
0: มันอาจจะอยู่ข้างในนั่นแหละลึกๆเนี่ยนะเราจะต้องนั่งเข้าไปก่อนใช้วิชาเข้าไปเราถึงจะรู้ว่าเราทำอะไรมาแต่พอเราไม่รู้ก็อย่าประมาทรักษาใจให้นิ่งมากที่สุดเพราะมีโอกาสพลาดไห
1: ม
0: มีโอกาสแล้วของเก่ามีสิทธิ์ที่จะมาทันตัวเราไหม
1: มี
0: ดังนั้นในแต่ละวันที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะดังนั้นหลวงพี่เห็นพวกเรานั่งอยู่ก่อนหลวงพี่เนี่ยชื่นใจเพราะแสดงว่าประมาทไหม
1: ไม่ประมาท
0: ไม่ประมาทเลยมานั่งนี่ตั้งแต่เช้าเนี่ยนะมาเอาบุญกันมานั่งฟังธรรมอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้บอกได้เลยไม่ประมาทดังนั้นในช่วงเนี้ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ได้กดไลน์เล่นอะไรแบบนี้นะใจอยู่กับที่พี่เงี้ยบุญก็จะไหลอยู่ตลอดเมื่อบุญไหลอยู่ตลอดโอกาสที่มารจะเข้าแทรกหรือวิบากกรรมเก่ามันจะแทรกเนี่ยแซงคิวนะเป็นยังไงเอ่ยมีไหมมีน้อยลงยากขึ้นตามนี้เลยที่พิธีกรของเราบอกเนี่ยนะมันจะยากขึ้นดังนั้นอย่าให้มันทำงานง่ายเลยเพราะยุคนี้กิเลสทำงานง่ายมากวงจรกลไกที่โลกเป็นอยู่ในตอนนี้มี AI มีสารพัดมีอะไรให้คนรู้สึกว่าโอ้ชีวิตฉันง่ายมากเนี่ยนะแล้วก็ชอบอะไรง่ายๆเนี่ยนะแถวบ้านหลวงพี่ภาษาเหนือชอบเนี่ยภาษาเหนือว่ามักเนี่ยนะคือชอบอะไรง่ายๆเนี่ยมันจะเป็นอีกคำหนึ่งนะมันจะกลายใช้ชีวิตแบบไม่เอาจริงกันเลยทำอะไรง่ายๆตรงนั้นแหละที่ทำให้พลาดดังนั้นการที่เราเองมาอยู่ในวัดนี้ตั้งแต่คุณยายมาสร้างวัดเมื่อ50กว่าปีก่อนยายบอกว่าจะสร้างวัดนี้เพื่อสร้างเศรษฐีใหม่วิธีสร้างเศรษฐีใหม่ของยายก็คือจะต้องให้คนที่มาที่วัดเนี้ยฝึกพื้นฐาน

0: อันเตรียมตัวเป็นเศรษฐีก่อนคนเศรษฐีนี่เป็นยังไงเอ่ยเศรษฐีเขาไม่ค่อยคิดอะไรเยอะนะเวลาจะทำบุญก็คือทำเลยเวลาเขาจะซื้ออะไรก็ซื้อเลยเพราะว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่คนในตอนนี้นะรายได้ต่ำรสนิยมสูงอะไรเงี้ยบางทีก็คืออยากจะซื้ออะไรซื้อเลยเห็นไหมนี่คือกลไกของกิเลสแต่เงินพอไหมเงินไม่พอเอาเงินในอนาคตมาก่อนแล้วมันหมุนไม่ทันตอนนี้เลยวุ่นวายอยู่แบบนี้เห็นกลไกของมันไหมว่าถ้าเราเผลอไหลตามกิเลสมันก็จะไปทางแต่คุณยายฝึกสติก่อนนั่งสมาธิแล้วก็ทำให้เราสู้กับกิเลสได้ตัวใหญ่มากเนี่ยนะที่มันละได้ยากที่สุดเลยคือเขาเรียกตัวตนรู้จักตัวตนเนาะอัตตาเป็นตัวที่ล้างได้ยากแต่ถ้าใครมาเจอยายไม่รู้ใครได้เจอยายบ้างเดี๋ยวท่านเจอยายยกมือหน่อยเนาะโอสาธุยายให้ล้างห้องน้ำหลวงพี่มาวัดนี้ครั้งแรกปี2530มาบวชธรรมทยาตอบุญอฝากเนาะ
1: สาธุ
0: ล้างห้องน้ำเดี๋ยวนี้มีบุญนะคนรุ่นใหม่รุ่นหลังนี่มาตอนหลังเนี่ยมีบุญรุ่นนี้บุญอาจจะหย่อนๆไปนิดนึงนะไม่มีถุงมือให้ใส่นะเดี๋ยวนี้เขาล้างห้องน้ำเขาจะมีถุงมืออย่างดีเลยนะรุ่นนั้นก็คือนี่นะอุปกรณ์ล้างห้องน้ำคือเนี่ยนะมือตรงนี้แหละแล้วก็มีสโลแกนด้วยนะพระอาจารย์ก็จะบอกก่อนจะเข้าห้องน้ำในล้างเนี่ยพระอาจารย์ก็จะบอกว่ายิ่งล้วงยิ่งลึกยิ่งลึกยิ่งใสยิ่งใสยิ่งเข้าใกล้พระนิพพาน39ปีจำได้แม่นเลยนะเดือนมีนาคม2530เนี่ยนับมาตั้งแต่ปีนั้นมาถึงวันนี้ยิ่งล้วงยิ่งลึกยิ่งลึกยิ่งใสยิ่งใสยิ่งใกล้พระนิพพานเนี่ยนะก่อนจะเข้าไปเราจะต้องปลุกใจตัวเองก่อนนะเข้าไปแล้วก็เข้าไปนะฮึบแล้วก็ไปล้างกันเพราะใครต่อใครไม่รู้อะใช้ที่เดียวกันหมดนะนั่นคือสละตัวตนสิ่งที่คนเรารักที่สุดติดที่สุดแต่นั่นแหละหลักสูตรของคุณยายให้เราทิ้งไปการเป็นพระก็ทำคล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันมาบวชปุ๊บพระอุปัชฌาย์เปลี่ยนชื่อก่อนเลยชื่อเดิมก็ทิ้งไปโกนผมไปแล้วทุกอย่างทิ้งไปแม้ชื่อก็เป็นชื่อใหม่เพื่อให้เรียนรู้ในเรื่องของการทิ้งเราเองมาถึงวันนี้ทิ้งทำไมเอ่ยทิ้งให้ส่วนหนึ่งซึ่งกิเลสมันเกาะมันได้หลุดออกไปบ้างเหลือตัวตนใหม่สร้างโอกาสใหม่ให้เราเองสังสมบุญไปเรื่อยๆเพราะเรารู้ว่าบุญเท่านั้นที่จะนำพาความสุขและก็ความสำเร็จมาให้กับเรารวมทั้งก่อนวันพระวันนี้วันพระคุณครูไม่ใหญ่ก็ย้ำเนี่ยนะให้ทำใจใสใจใสจะนำเราพาไปสู่สุขติภูมิแล้วก็คุณครูไม่ใหญ่ท่านก็ย้ำเรื่องนี้บ่อยว่าบุญเท่านั้นที่จะนำเราไปสู่สุคติภพนี่ก็คือคำที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนไว้ดังนั้นอยากจะมีความสุขแม้จะยังไม่ข้ามภพอย่ารีบไปนะเหงาอยู่ด้วยกันตรงนี้ก่อนดังนั้นก็อยู่ด้วยกันนานๆไปแล้วก็ขอให้แข็งแรงแข็งแรงด้วยเราต้องการตัวอย่างของคนรักบุญจำนวนมากๆอย่างนี้แหละลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายตอนนี้คนบางส่วนเริ่มรู้แล้วล่ะว่าชีวิตในแบบที่ไหลไปตามกระแสโลกมันทุกข์มากมันทุกข์ใจแม้ความเป็นอยู่มันอาจจะสบายแต่ใจมันทุกข์เลยพยายามจะเสาะแสวงหาคำตอบพวกเรารู้คำตอบแล้วเราเองก็ช่วยเขาหน่อยเท่าเนาะว่าชวนญาติสนิทมิตรสหายชวนเข้ามาปฏิบัติธรรมวันอย่างนี้ก็ได้วันอาทิตย์ธรรมดาก็ได้คนสบายๆเนี่ยนะไม่แน่นจนเกินไปหรือบางคนเป็นเอ็กโทรเวิร์ดนะชอบคนเยอะๆก็สามารถจะมาในวันอาทิตย์ต้นเดือนได้คนเยอะๆแน่นๆอะไรแบบเนี้ยเราเลือกได้เพื่อนชอบเงียบๆก็พามาแบบอาทิตย์ธรรมดาเนี่ยนะเงียบพอหลวมๆพอสบายๆนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถจะเลือกได้หรือพาเข้าไปร่วมคอร์สปฏิบัติธรรมให้เขาเองได้สัมผัสอารมณ์แห่งบุญอย่างที่เราเองได้สัมผัสเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งที่เราทํากันอยู่นี้มันเป็นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้เราต้องช่วยเหลือคนที่เขาได้รู้ว่าชีวิตมันทุกข์มาสู่เส้นทางแห่งความสุขเถอะดังนั้นที่ยายบอกว่ายายจะสร้างเศรษฐีใหม่ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของเงินแต่เป็นเรื่องของบุญแล้วก็บารมีในตัวด้วยเพราะถ้าบุญมีบารมีมีเยอะๆในตัวเนี่ยนะยายบอกว่าคนนั้นจะสอนตัวเองได้ไม่ต้องรอใครมาสอนจะสอนตัวเองได้ว่ารู้ว่าอันนี้ไม่น่าทำก็ไม่ทำ คนเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะเมื่อสัก

0: 2-3 วันก่อนแอบส่องเนี่ยนะในอินเทอร์เน็ตนี่แหละชอบเผือกเรื่องชาวบ้านนะ เป็นคนใส่ใจ ดูว่าอินเทอร์เน็ตมีอะไรอยู่ เห็นดารา2คนคุยกัน ดารา2คนคุยกันแล้วคนรุ่นใหม่นะดารา2คนคุยกันเสร็จปุ๊บคนนึงประมาณสัก 70% มั้งน่าจะเมาพี่ดูแล้วน่าจะเมาไปสัมภาษณ์รายการเมานะบอกโอ้โหนับถือน้ำใจมากเลยว่าเป็นตัวของตัวเองมากนะประมาณ 70% เมาสัก 70% เนี่ยไปออกรายการแล้วขอแอลกอฮอล์ในระหว่างที่ออกรายการขอแอลกอฮอล์มาดื่มการรายการเลยไม่สนฉันชอบไม่ว่ากันความชอบมันไม่เข้าใครออกใครนะเราต้องเข้าใจคือเขาชอบเขาขอมาแต่สิ่งที่คนซึ่งดูรายการชื่นชมไม่ได้ชื่นชมคนที่เมานะเขาชื่นชมอีกคนหนึ่งที่เป็นพิธีกรเพื่อนยื่นแก้วให้ดื่มไหมขยันขยอ 100% ไม่เอาเลยไม่เอาไม่ดื่มนี่คือสิ่งที่คนชื่นชมอ่านดูที่คนคอมเมนต์บอกเออดีจังเราไม่ต้องกินหรอกเพราะคนรุ่นใหม่ในตอนนี้เริ่มเป็นเทรนด์นะเป็นกระแสที่เขาจะไม่ดื่มเหล้าเขาจะไม่สูบบุหรี่คนรุ่นใหม่เห็นไหมเขาเริ่มฉลาดมากขึ้นโอ้หลวงพ่อธรรมชโยท่านแม่นนะ30 ปีก่อนท่านบอกว่าคนรุ่นใหม่เขามีปัญญาเขาลงมาเกิดทีหลังเขามีปัญญาโลกเขาดีชีวิตเขาดีเรามีหน้าที่ชี้ทางให้ความเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเขาจะต่อยอดตัวเขาเองได้ดังนั้นก็ฝากด้วยเนาะให้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรหน่อยกับคนรุ่นใหม่เขาพร้อมนะเดี๋ยวนี้มีสถานบันเทิงซึ่งไม่ดื่มเหล้าเริ่มมีแถวยุโรปเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยบางเมืองแห่งเมืองเดียวเนี่ยนะในยุโรปมี5-6 ที่ละอันนี้เขาเล่าให้ฟังคนยุโรปเขาเล่าให้ฟังก็เลยเออเนาะมันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนไปเอ๊ะทำไมเขาเล่าเรื่องของผู้นั้นให้ฟังเพราะเมื่อก่อนหลวงพี่ใช้ชีวิตอยู่ในสถานบันเทิงไงนะอยู่ในตรงนั้นมาเลยเข้าใจที่เขาไปตายกันแบบนั้นน่ะไม่ตัดสินเพราะที่ทำงานเดิมก็ประมาณนั้นน่ะที่เห็นอยู่นะเราเลยเข้าใจว่ามันตายเพราะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นไม่แปลกเพราะถ้าชี้ไปว่าเขาเนี่ยด่าใครเอ่ยด่าตัวเองเนี่ยนะเราไม่ยอมตัวเราเองสำคัญที่สุดดังนั้นเนี่ยเราเห็นเราเข้าใจเราไม่ว่ากันแม้กินเหล้าพระที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้ก็กินมาก่อนไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนแต่ว่าได้คิดแล้ววันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าได้คิดแล้วนะที่นั่งอยู่นี่ก็ไม่กินเหล้าไม่อะไรมาเลยเนี่ยมาถึงวันนี้ในบวชมาพรรษาที่ถึงนี้ก็จะ29แล้วเอาบุญมาฝากพวกเราเนาะ
1: สาธุ
0: แป๊บเดียวมันเวลามันหมุนไปเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเห็นวันนี้ยิ่งระลึกนึกถึงความสำคัญของบุญเนี่ยนะและสิ่งที่อยากจะทบทวนให้พวกเราได้เห็นอีกครั้งคือพุทธพจน์ให้มาอ่านกันนิดๆเยอะๆกันนิดหนึ่งในวันตรงนี้ว่าดูหลักการตรงนี้ไว้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ว่าบุคคลควรรีบเร่งทำบุญควรห้ามจิตจากบาปบุคคลก็ทั่วไปนะไม่ใช่จำกัดเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งเพราะเมื่อทำบุญช้าไปใจก็จะยินดีในไหนเอ่ยในบาปเพราะฉะนั้นควรรีบเร่งทำบุญดังนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้ถ้าใครบอกว่าวัดพระธรรมกายสอนผิดเถียงเลยนะเอาพุทธพจน์นี้เลยในชั้นบาลีเลยเนี่ยชั้นเนี้ยแข็งที่สุดละบุคคลควรรีบเร่งทำอะไรเอ่ย
1: ทำ
0: บุญควรห้ามจิตจากบาปเพราะเมื่อทำบุญช้าไปใจจะยินดีใน
1: บาป
0: เห็นตัวอย่างเยอะแยะดังนั้นที่เราเองรีบเร่งทำบุญเนี่ยนะโอ้โหกฐินใช่ไหมเดี๋ยวจะมี82 ปีอาคาร82 ปีหลวงพ่อธรรมชโยเดี๋ยวจะมีกฐินอีกกี่หมื่นวัดไม่รู้เดี๋ยวจะมีกฐินวัดพระธรรมกายอีกเดี๋ยวจะมีโอ้เยอะบุญเยอะมากเลยทำไมถึงต้องมีแบบนั้นไม่อยากให้ใจของเรามีระหว่างให้วิบากกรรมเดิมมันมาแทรกเราเองจะได้ไปต่อได้ไงเหงาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะอย่ารีบไปไหนไกลๆดังนั้นก็ทำบุญกันไปเรื่อยๆวันนี้ก่อนเพลงเนี่ยก็ได้ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมอายุทั้งนั้นน่ะนี่ทำกันอยู่ทุกงบในวันอาทิตย์แม้จะเป็นวันอาทิตย์ธรรมดาทุกงบเลยนะที่วัดพระธรรมกายจัดให้เนี่ยโดยนโยบายไล่มาตั้งแต่สมัยคุณยายแล้วล่ะมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยตอนนี้มาถึงหลวงน้ำหมูนะที่เป็นเจ้าวาดพระธรรมกายในปัจจุบันเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่ก็คืออยู่ในหลักเกณฑ์ในการสั่งสมบุญเป็นประจำอยู่ไม่ได้บ้าบุญแต่เพราะเราเชื่อในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่พูดคำในเชิงลบ

0: ็ดขาดคนทั่วไปที่ติดอยู่ในกระแสแห่งกิเลสจะพูดคำในเชิงลบบ้าเอ้ยอะไรเอ้ยพวกเนี้ยเราไม่ใช่เราเข้าใจบุญและเห็นความสำคัญของบุญเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เราไม่ดื้อถ้าเรามีลูกแล้วไม่ดื้อเนี่ยรักไหมน่ารักเนาะพระพุทธเจ้าก็รักพวกเรามากๆนี่แหละเพราะเราเองไม่ดื้อเลยกับสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านทรงสอนไว้แบบไหนเราก็ทำแบบนั้นไม่ดื้อเลยนะท่านบอกควรรีบเร่งทำบุญเพราะฉะนั้นกฐินนะตู้บริจาครอเราอยู่ก็ไปร่วมบุญกันได้ไม่งั้นถ้าเราทำบุญช้าไปใจจะยินดีในบาปทำบุญแล้วก็อย่าลืมทบทวนบุญกันบ่อยๆด้วยเพราะจะไม่ให้ใจของเรามีระหว่างเราจะไม่ประมาทในการสั่งสมบุญเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นในแต่ละวันที่ทุกๆคนใช้ชีวิตโชคดีเนี่ยนะที่เรายังไงนะครูไม่ใหญ่บอกเราโชคดีที่รอดมาอีก1วันเนี่ยนะแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ไม่มีใครไม่ตายนะแต่ว่าย้ำอีกรอบตะติยัมปิเหงานะอยู่กันไปนานๆให้แข็งแรงแข็งแรงกันด้วยนะทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้เพราะให้กำลังใจหลวงพี่นะปลื้มกันเลยให้ได้บุญกันเยอะๆหน่อยก็มันก็เป็นแบบนี้ดังนั้นแบ่งปันความปลื้มเพราะเมื่อไหร่ที่ปลื้มแสดงว่าบุญเป็นไงบุญมันเกิดปลื้มปีติของพวกนี้แหละอารมณ์พวกนี้แหละบุญเปิบดังนั้นบุญเกิดคุณครูไม่ใหญ่เลยถามเราบ่อยๆปลื้มกันไหมจ๊ะทำบุญอะไรแบบเนี้ยคนอื่นเขาไม่ค่อยถามกันเท่าไหร่นะแต่ว่าคุณครูไม่ใหญ่ท่านย้ำให้เรานึกให้เราทบทวนบุญเพราะปลื้มเมื่อไหร่บุญเกิดเมื่อนั้นแล้วไม่จำเป็นนะว่าทำบุญนี้เมื่อ30ปีก่อนนึกกลับไปได้บุญก็เกิดเหมือนได้ทำในตอนนี้เลยดังนั้นทบทวนกันบ่อยๆโดยเฉพาะบุญใหญ่ๆที่เคยทำบางคนบอกหลวงพี่ทำบุญได้ไม่เท่าเดิมแล้วจากเมื่อก่อนเคยทำเดือน10ล้านเหลือเดือนละล้านเดียวเองอะไรเงี้ยนะแก่แล้วตั้งล้านหนึ่งนะอะไรเงี้ยนะคือแบบแต่ว่ามันทำได้น้อยลงไงเราก็อยากจะได้ทำบุญแบบก็ไม่ต้องคือมันแก่แล้วไงใช่ไหมเปลี่ยนมือมีเงินทำได้เดือนเท่านี้ก็แฮปปี้แล้วแต่มันยึดติดรู้จักคำว่ายึดติดไหมเคยยึดติดกับแบบนั้นน่ะแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องอย่างนั้นแค่ทบทวนเดือนปีก่อนๆ20ปีที่แล้วว่าเราเคยทำบุญเดือนเท่านี้เท่านี้แค่นั้นบุญก็เกิดขึ้นแล้วบวกกับในตอนปัจจุบันนี้ด้วยโอ้กำไรเห็นนะนะดังนั้นทำบุญแบบตัวแม่ตัวมัมนะเราก็ต้องทำกันปลื้มๆทำบวกทำคูณทำแบบเนี้ยเขาเรียกผู้ฉลาดในการทำบุญไม่มีวัดไหนเหมือนวัดนี้เนี่ยนะยายสอนไว้ทุกเรื่องครบวงจรในการทำบุญแบบผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นก็สั่งสมบุญกันไปแต่ก็เพื่อไม่ให้เราประมาทขอยกเรื่องของพระอรหันต์รูปหนึ่งแล้วกันมาเป็นอุทาหรณ์ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าเพิ่งได้ไปแสดงธรรมเกี่ยวกับพระปริตที่เกี่ยวกับพระอรหันต์รูปนี้ขึ้นมาก็เลยต้องไปอ่านเจาะนิดนึงเกี่ยวกับพระอรหันต์รูปนี้เนี่ยนะชื่อว่าอหิงสกะชื่อท่านนะหรือเราเองคุ้นเคยท่านในนามขององคุริมานรู้จักไหมเอ่ยใครรู้จักองคุริมานบ้างยกมือขึ้นมาหน่อยนะองคุริมานเป็นผู้ที่ประมาทในภพชาติสุดท้ายประมาทมากเลยประมาทขนาดไหนฆ่าคนน่ะฆ่าคนฆ่าเยอะไหมเยอะมากนะฆ่าจนหน้ามืดตามัวคือหมกมุ่นมากกับการฆ่าคนเนี่ยถามว่าด้วยจิตปัดตั้งใจดีด้วยนะคืออยากจะบรรลุเรื่องที่ตัวเองไปเรียนน่ะแต่ว่าเจออาจารย์ซึ่งไม่ใช่สัมมาทิฏฐิสอนผิดเป็นอาจารย์ที่ไม่ดีแล้วก็อิจฉาสิทธิ์หรืออะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเขาก็เลยถูกชักจูงด้วยความรักที่มีต่ออาจารย์และชักจูงให้ทำอะไรที่ผิดพลาดองคุริมานก็ฆ่าสุดท้ายมันหน้ามืดขนาดไหนนิ้วสุดท้ายเนี่ยที่เก็บนิ้วสั่งสมเป็นพวงมาลัยเนี่ยนะนิ้วใคร
1: นิ้วมารดาน
0: ิ้วมารดาของตัวเองเนี่ยนะถ้าสมมติพระสัมมาพุทธเจ้าไม่ทันเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยนะเป็นไงเอ่ยได้เป็นพระอรหันต์ไหม
1: ไม่
0: ได้เป็นแต่พระพุทธเจ้าท่านทราบว่าบุญเยอะพอเห็นไหมว่าไม่แน่นะบุญเยอะขนาดเป็นพระอรหันต์ได้แต่พอวิบากกรรมเดิมรวมทั้งมาเจออินฟลูเอนเซอร์ใช้คำนี้แล้วกันนะเจออินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่ดีเจอครูบาอาจารย์ที่ชี้ว่าคุณทำแบบเนี้ยถึงจะดีแล้วก็หลงไหลไปตามนั่นเลยพิจารณาไม่มากพอวิ่งไปเห็นมารดาตัวเองแต่ตอนนั้นองค์กริมานเห็นมา

0: ดาไหมไม่เห็นกิเลสมันให้เห็นอะไรเอ่ยตัวเลของคุลิมานเห็นตัวเลขไม่ได้เห็นมารดาเลยเห็นตัวเลขเท่าไหร่หนึ่งพันไม่เห็นแม่หน้ามืดแล้วทำไมหน้ามืดกิเลสมันบังเห็นไหมขนาดบุญเป็นพระอรหันต์เนี่ยกิเลสมันแทรกปุ๊บหน้ามืดได้ขนาดนั้นนะกับแม่ตัวเองซึ่งโกรธเกลียดอะไรแม่ตัวเองเปล่า
1: ไม
0: ่โกรธเลยแต่เห็นตัวเลขปุ๊บวิ่งเข้าชาร์จเลยนั่นก็คือสิ่งที่เป็นแต่เพลินพุทธเจ้าท่านปาดหน้าให้สติซะก่อนก็เลยได้เป็นพระอรหันต์ขอยกเอาเรื่องที่องคุลิมานท่านเล่าความพลาดของท่านให้พวกเราฟังเราเองจะได้ปลอดภัยจะได้เดินทางอยู่ในเส้นทางนี้อย่างที่ว่าให้เราได้ไปต่ออย่างสบายๆไม่พลาดเหมือนกับที่ท่านได้พลาดเนี่ยนะลองอ่านกันดูแล้วกันนะว่าองคุลิมานท่านสอนนั้นให้คือคำของท่านเมื่อก่อนเรามีชื่อว่าอหิงสกะเนี่ยแปลว่าไม่เบียดเบียนแต่ก็ยังไงเอ่ยยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ตั้งชื่อเนี่ยนะเป็นมงคลตกลงมันมงคลไหมไม่ได้มงคลเท่าไหร่นะเพราะก็ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่วันนี้เรามีชื่อตรงความจริงแล้วเราไม่เบียดเบียนใครๆแล้ววันนี้เป็นอหิงสกะเป็นตัวเองอย่างที่สุดเลยไม่เบียดเบียนใครๆแล้วเนี่ยนะเมื่อก่อนเราเป็นโจรปรากฏชื่อองคุลิมานเรานั้นเมื่อถูกกิเลสดุดห้วงน้ำใหญ่พัดไปมาจึงได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแม้จะเจอกิเลสซัดแต่พอเจอพระพุทธเจ้าก็ยังรอดได้เนี่ยนะประเด็นของหน้านี้คือตรงนี้แม้พลาดเกือบหลับแต่ก็กลับมาได้เนี่ยนะนี่คือพระองคุลิมานเป็นแบบนี้ถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะได้เมื่อก่อนเรามือเปื้อนเลือดปรากฏชื่อว่าองคุลิมานท่านจงดูการที่เราถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะแถวนี้ถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะหรือเปล่าเอ่ยใครถือก็สาธุการขึ้นมา3ครั้งอ่ะนะสาธุสาธุสาธุเราถอนตัณหาอันจะนำไปสู่ภพได้แล้วหมดกิเลสแล้วประโยชน์เนี่ยคือหมดกิเลสแล้วหลังจากทำกรรมอันเป็นเหตุให้ถึงทุกขติเช่นนั้นไว้มากแล้วเห็นไหมพลาดไหมเอ่ยพลาดเยอะมากนะยอมรับไหมว่าพลาดยอมรับด้วยว่าตัวเองพลาดเราผู้ได้รับวิบากกรรมนั้นแล้วหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยใช้คำว่าองคุลิมานบิณฑบาตเลือดตอนเช้าเนี่ยในบาตรของนั้นใส่อะไรเอ่ยใส่เลือดนะมีใครใส่บาตรไหมไม่มีแต่เขากลัวเขาเอาหินขว้างเอาอะไรแบบเนี้ยจนบาตรไม่ได้ข้าวแต่ได้เลือดแทนนั่นคือรับวิบากกรรมนั้นแล้วเพราะรับกรรมจึงเป็นผู้ไม่มีหนี้บริโภคคือไม่ติดค้างใครเลยของเก่าเคยเบียดเบียนใครไว้ขอรับจบในชาตินี้นี่คือคอนเซ็ปต์ของพระอรหันต์ต้องรับจบให้ได้ในชาติสุดท้ายนะท่านยอมพวกชนพาลปัญญาสามมัวแต่ประมาทเริ่มต้นที่ใครก่อนตัวท่านนั่นแหละท่านยกขึ้นมาท่านเคยประมาทปัญญาสามที่นี้ไม่ได้หมายความว่าโง่หรือแย่หรือเป็นคำลบนะแต่จริงๆก็คือถูกกิเลสมันครอบโดยเฉพาะตัวที่ชื่อโมหะไม่เห็นไม่รู้ก็เลยประมาทเลยพลาดแต่ปราชญ์ทั้งหลายรักษาความอะไรเอ่ยไม่ประมาทก็คือสติสัมปชัญญะที่หนูที่บอก

0: เรื่อยๆเหมือนรักษาอะไร
1: รักษาทรัพย์เราไม่อยากจะให้ทรัพย์เราหลุดออกไปเลยเนี่ยนะพวกท่านจงอย่าประมาทอย่าคลุกคลีในกามกามในที่นี้หมายถึงสิ่งดีๆงามๆที่เราอาศัยอยู่ในอะไรภพเอ่ย
2: ภพ3
1: กามมาภพที่เราอยู่ในตอนนี้อยู่ในภพ3อยู่ในกามมาภพเพราะว่าผู้ไม่ประมาทเพ่งอยู่เป็นนิดย่อมประสบสุขอันไพบูลย์คือพ้นจากภพ3หรือกามมาภพเนี่ยที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้ไปได้เพราะฉะนั้นที่มานั่งพูดอยู่ตรงนี้มาสอนมาเล่าเรื่องบุญเนี่ยนะเพื่อให้เราเองนั้นไม่ประมาทแล้วก็อยากที่จะยกใจให้ฟูสักนิดนึงอ่ะนะประโยคใจฟูก็มีนะไม่ใช่ว่ารับกรรมอะไรแบบเนี้ยการที่เราเนี่ยนะดูไว้เราในที่นี้ก็คือที่นั่งอยู่แถวนี้ด้วยนะเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายการที่เรามาสู่พระพุทธศาสนานี้นั้นมายังไงเอ่ยถูกทางแล้วเนี่ยนะไม่ไร้ประโยชน์คิดผิดหรือเปล่าคิดไม่ผิดแล้วเนี่ยนะนี่ยืนยันจากชั้นบาลีที่เป็นคำกล่าวมาจากพระอรหันต์ที่ชื่อองคุริมาเนี่ยนะแต่อหิงสกะนี่แหละที่เปลี่ยนดังนั้นเราอยู่ในเส้นทางตรงนี้แล้วหน้านี้ดูเยอะๆการที่เรามาสู่พระพุทธศาสนา

0: ส่วนองคุลิมานเนี่ยนะวิชชา3เราก็ได้บรรลุแล้วคือหมดกิเลสไปเรียบร้อยแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ทำตามแล้วดังนี้แลถ้างั้นขอเช็คเสียงสักนิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าใครได้ทำตามแล้วบ้างเอ่ยอ๋อสาธุนะเพราะแอบเช็คไปแต่ตอนต้นรายการแล้วเนี่ยนะเราแอบให้คำตอบไปก่อนแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าตอบไม่ถูกไม่รู้จะว่าไงเนี่ยนะเราทำตามแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราเองจะรอดจะมีความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายมีไหม
1: มี
0: ดังนั้นนึกถึงบ่อยๆในสิ่งที่เราเดินอยู่ในเส้นทางตรงนี้แล้วไม่ใช่ครูบาอาจารย์ทั่วๆไปที่จะมาสอนให้เราเองได้ทำสิ่งที่ปลอดภัยสิ่งที่ทำให้เราได้เกิดสุขให้คุณสมบัติครบทุกอย่างทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติลาภยศสรรเสริญสุขรวมทั้งมรรคผลนิพพานครบเลยเนี่ยนะเมื่อเทียบกับกิจวัตรที่เราในกิจกรรมที่เราทำในวัดพระธรรมกายนี้หายากมากมีอยู่แต่ว่าหายากมากเราได้ทำโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติ

นุษย์โดยทั่วๆไปเขาประมาทในการใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ขอย้ำอีกครั้งมายุคนี้สมัยนี้ถ้าคุณอยากจะไปต่อในฐานะของพุทธศาสนิกชนที่งามขอย้ำนะถ้าอยากไปต่อในฐานะของพุทธศาสนิกชนที่งามต้องตั้งสติมากๆมากถึงขั้นสุดอะเพราะว่ามันวัดกำลังใจกันขั้นสุดกับการสร้างบารมีในยุคแบบนี้หลวงพี่เองยังจะต้องนะบางเรื่องนี้ก็คือแบบเคยสอนได้ในตอนนี้สอนลำบากไม่ใช่สอนไม่ได้สอนได้อยู่แต่ว่าสอนลำบากมากขึ้นไม่เหมือนกับสอนเศรษฐีแถวนี้นะสอนง่ายนะเศรษฐีแถวนี้เพราะทำกันอยู่แล้ว

0: กิเลสในตอนนี้มันเชี่ยวมากแล้วมันก็ทําให้เราเองทุกข์มากโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัวเราใครที่มีลูกมีหลานอยู่เป็นเจนซีเจนอัลฟาเจนอะไรในตอนนี้จะเจอของพวกนี้เยอะการถูกตั้งคำถามจะเกิดเยอะมากดังนั้นเป็นกัลยาณมิตรต้องหมั่นเตือนตัวเองเย็นไว้นะยิ้มเยอะๆตามที่คุณครูแม่ใหญ่บอกยิ้มแล้วหรือยังจ๊ะแม้จะยิ้มยากแต่คุณครูแม่ใหญ่ถามมา20กว่าปีแล้วว่ายิ้มแล้วหรือยังจ๊ะนะวันนี้ยิ้มแล้วใครยิ้มแล้วบ้างเอ่ยอ๋อสาธุยิ้มแล้ว
1: รวย
0: ยิ้มแล้ว
1: รวย
0: ยิ้มแล้ว
1: รวยคร
0: ับ โอ้โหไม่ค่อยอยากรวยกันเท่าไหร่นะเอาอีกรอบนึงทบทวนยิ้มแล้ว
1: รวย
0: ยิ้มแล้ว
1: รวย
0: ยิ้มแล้ว
1: รวย
0: เนี่ยนะคุณครูไม่ใหญ่ให้หลักตรงนี้ไว้หมอเขาเพิ่งเจอหมอเพิ่งเจอนะว่าตอนนี้ว่าถ้าเมื่อไหร่คุณทุกข์เศร้าอะไรก็ตามแต่น้ำตาไหลพลากเนี่ยถ้ายิ้มถ้าคุณยิ้มขึ้นมาเนี่ยสมองมันจะปรับโหมดเลยมันจะปล่อยสารในความสุขออกมาแล้วคุณจะทุกข์น้อยลงทันทีเลย
1: แ
0: ค่ยิ้มเขามีงานวิจัยทางการแพทย์รับรองนะโอ้คุณครูไม่ใหญ่เรามาก่อนการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครูบาอาจารย์เราสุดยอดมีพระที่ต่างนิกายมาถามว่าอานิสงส์ของการฝึกสมาธิในแบบวิชาธรรมกายเนี่ยอยู่ตรงไหนโอ้โหตอบยากนะอันนี้สงฆ์กับการฝึกสมาธิในแบบวิชาธรรมกายอยู่ตรงไหนโชคดีครูบาอาจารย์เราดีว่าวิธีที่เราฝึกเขาเรียกว่าอโรกสินกสินแสงสว่างอันนี้สงฆ์ของมันก็คือจะได้ตาทิพย์เราก็บอกเลยปรับคำว่าตาทิพย์เป็นจะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ดีงามนะเห็นโลกชัดเจนตามอย่างที่เป็นจริงๆเห็นโอกาสในการสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็เห็นตัวเราเองชัดมากขึ้นตรงหลักวิชานะถ้าไม่ได้ครูบาอาจารย์เยี่ยมๆเนี่ยนะการที่จะตอบอย่างนี้ได้เนี่ยนะอันนี้ขอชมตัวเองนิดนึงนะนี่แหละชมตัวเองดีกว่าด่าคนอื่นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ยกขึ้นมาเพื่ออะไรรู้ว่าจะอยู่ในเส้นทางบุญตรงนี้ความเป็นกัลยาณมิตรในตัวต้องมากๆนะชมตัวเองไว้บ้างก็ได้ตอนนี้เขาแนะนำให้กอดตัวเองด้วยนะไม่ใช่แค่ชมตัวเองก่อนนอนเขาให้กอดตัวเองด้วยเพื่อบอกว่าวันนี้เราทำดีแล้วให้กอดอย่างนี้นะเราทำดีแล้วเราสู้เต็มที่แล้วนะไม่มีอะไรต้องโกรธตัวเองอะไรเลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาแนะนำให้ทำแบบนี้เราหลักที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้ไปไล่ดูเถอะการบ้าน10ข้ออะไรที่ไลฟ์โค้ชอะไรที่นักจิตวิทยาเดี๋ยวนี้สารพัดสารเพที่มันเต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดเนี่ยนะมาพูดคุณครูไม่ใหญ่สอนไว้หมดแล้วในโรงเรียนในระดับฝันในฝันวิทยาขอเคลมนิดนึงเถอะนะเป็นพุทธเคลมเมอร์อยากจะให้ทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจว่าเราเดินอยู่ในเส้นทางที่งดงามจะไปต่อได้อยู่ในบุญกันให้ดีอย่าให้มีระหว่างให้วิบากกรรมมันมาแทรกได้เพราะฉะนั้นทำบุญบ่อยๆทำบุญทีๆตังไม่มีก็นั่งหลับตาเฉยๆไปเฉยแบบไหนเฉยเป็นก้อนหินเป็นก้อนหินได้มากเท่าไหร่บุญก็เกิดขึ้นมากเท่านั้นมันจะใสมันจะสว่างมันจะเข้าใกล้พระนิพพานมากเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสัมผัสแห่งอารมณ์พระนิพพานให้ได้สงบดับหยุดเย็นนะอารมณ์แห่งพระนิพพานสงบดับหยุดเย็นสัมผัสให้ได้ที่ไหนเอ่ยศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเนี่ยนะกลับมาสู่072ไม่ได้ใบหวยนะเป็นตัวเลขที่บอกกลับมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ในบุญกันให้ดีทบทวนบุญกันให้ปลื้มๆในทุกๆวันไม่ง่ายไม่ง่ายที่เราจะได้ครูบาอาจารย์แบบนี้ให้เราทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แม้คําของพระอรหันต์ทั้งหมดคอนเฟิร์มหมดที่เมื่อกี้ยกขึ้นมาให้ได้ดูเนี่ยตรงเป๊ะเป๊ะทำโดยไม่รู้ตัวแต่แม้ไม่รู้ตัวผลก็เกิดกับใครเอ่ยกับตัวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นบุญล้วนๆสุขล้วนๆถ้าไม่ทำก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วบุญเท่านั้นที่จะทำให้เราได้ไปต่อเพราะฉะนั้นใครพร้อมจะไปกับมหาปูชนียาจารย์กับครูบาอาจารย์กันบ้างเอ่ยโอ้สาธุสาธุดังๆขึ้นมา3ครั้งสาธุสาธุ
1: สาธุ
0: รวยนะ
1: สาธุ
0: ทั้งหมดนี้ก็เป็นธรรมะที่เอามาฝากพวกเราในวันนี้เพิ่มเข้าไว้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนักปฏิบัติธรรมหลายท่านที่เพิ่งมาฝึกใหม่ๆเวลาที่เจอประสบการณ์ภายในเช่นรู้สึกว่าตัวย่อตัวขยายตัวหายหรือรู้สึกว่ามีใครเอาแสงไฟมาส่องหน้าบางท่านก็ใจเต้นตึกตักขนลุกสู้บางทีก็น้ำตาไหลเห็นภาพอะไรต่างๆเกิดขึ้นหากมีประสบการณ์ภายในแบบนี้เราควรจะทำเช่นไรจะลืมตาตั้งหลักหรือหลับตานั่งต่อในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาบอกวิธีปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: อย่าเป็นคนช่างสงสัยให้ทำเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ว่าถึงขั้นนั้นขั้นนี้แล้วหรืออะไรต่างๆให้ทำตัวเหมือนนักเรียนอนุบาลแม้ตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่ใจให้อินโนเซนต์เหมือนเด็กเด็กซึ่งไม่มีความรู้อะไรมากมายทำเฉยๆไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เฉยๆนิมิตที่เราไม่ได้ติดเมื่อเวลาที่เรานิ่งสนิทนิมิตก็มาติดเราเป็นของจริงอยู่ภายในเพราะฉะนั้นมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นหยุดนิ่งๆให้ใจใสๆไปเรื่อยๆอย่าตั้งใจเกินไปวางใจเบาๆค่อยๆประคับประคองใจของเราไป

ู้ชมคะคุณครูแม่ใหญ่ได้ปรารภเพิ่มเติมว่าอาการต่างๆที่กล่าวมาในข้างต้นตลอดจนประสบการณ์ภายในทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราฝึกก้าวหน้าขึ้นเราเริ่มมีสมาธิอ่อนๆขึ้นมาแล้วนะคะดังนั้นเราพึงหมั่นประคองใจให้หยุดนิ่งอย่างเบาสบายทำใจเฉยๆในทุกประสบการณ์แล้วเราจะสมปรารถนาได้เข้าถึงดวงธรรมภายในองค์พระภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงดอนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ

เดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเมื่อเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆเนี่ยแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้ว
ยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกข์โทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุปิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบื่อหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่เจ็ดใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลม

ใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกึ่งกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายนะจะเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเรื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทำนองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสๆเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงธรรมหนึ่งก็เรียกว่าดวงวิมุตติเมตใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกาย

นุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนไอ้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ้อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ้อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ้อนกันอยู่ภายในในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แหละแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ้อนๆกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ้อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ้อนอยู่ส่วนเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบซ้อนอยู่
ในกลางกายรูปภูมิหยาบก็มีกายอรูปภูมิละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรมหกดวงในทํานองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษผลประเสียนที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโกฏภูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนั้นไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลย
มีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้

างทนไม่ได้บ้างแล้วก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแก่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายโดยการกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆโดยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาสบายสบายใจเย็นเย็นประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคน

สมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติพิ

สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเต

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำ

บุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้ว

หรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีในพิธีถวายพัสหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะครับซึ่งทางสถานี GBN ส่งตรงภาพบรรยากาศสดๆจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่กำลังติดตามรับชมให้ได้ร่วมสั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมและอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกครับช่วงเวลานี้อยู่กับคุณสายใจวลีและผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: กิจกรรมงานบุญที่พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนี้นะคะตลอดพิธีกรรมให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยก็คือรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุมบุญให้กับเรานะคะปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยแค่เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกๆคนทั่วโลกเลยค่ะ
1: ใช่ครับเป็นหลักวิชาที่เราจะได้สร้างบารมีกันแบบราบรื่นตลอดเส้นทางเลยนะครับและคุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรับชมรายการต่างๆของทางสถานี GBN by DMC รวมถึงการถ่ายทอดสดทุกกิจกรรมงานบุญได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ท่านเข้าไปแล้วก็จะพบกับเมนูต่างๆนะครับให้ได้เลือกรับชมตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นรับชมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom YouTube Channel หรือว่า Facebook Fanpage ก็ได้ครับเพียงท่านกดไปที่ไอคอนระบบจะทำการลิงก์ไปยังแอปพลิเคชันนั้นโดยอัตโนมัติรับชมและอย่าลืมสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยการกดไลค์คอมเมนต์อนุโมทนาบุญหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอและแชร์ลิงก์การถ่ายทอดสดไปยังเพื่อนกัลยาณมิตรของเราจะได้มีช่วงเวลาของการสั่งสมบุญแบบปลื้มๆไปพร้อมๆกันด้วยครับ
0: ค่ะก่อนที่คุณผู้ชมนะคะจะได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ค่ะทางรายการก็ขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกเป็นเพียงบางส่วนบางตอนเท่านั้นนะคะมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวประวัติการสร้างบารมีของพระมหาโกฏฐิตะเถระค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยของพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมนุษย์ในยุคนั้นนะคะมีอายุไขมากถึง 100,000 ปีเลยนะคะซึ่งพุทธศาสนาศาสนาเนี่ยรุ่งเรืองมากๆแล้วก็เพียบพร้อมไปด้วยเหล่าพระอรหันต์พระเถระท่านก็ได้บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในเมืองหลวงในเมืองหงสาวดีค่ะวันหนึ่งท่านได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ฟังธรรมอยู่นั้นเนี่ยท่านได้เห็นพระบรมศาสดาทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งเป็นเอตทัคคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บรรลุปฏิสัมภิทาจึงคิดว่าทำอย่างไรหนอเนี่ยเราจะได้เป็นผู้เลิศด้วยปฏิสัมภิทาญาณเหมือนภิกษุรูปนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตก

0: านบ้างค่ะ
1: เมื่อฟังธรรมเสร็จแล้วนะครับท่านรีบตรงเข้าไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาครับเพื่อกราบทูลอาราธนาพระภิกษุทั้ง 100,000 รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปฉันภัตตาหารที่บ้านของตนเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วก็รีบกลับบ้านทันทีประดับตกแต่งที่นั่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์จัดแจงภัตตาหารหวานข้าวอย่างประณีตตลอดคืนเลยนะครับในวันรุ่งขึ้นท่านได้ประเคนภัตตาหารแด่พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุทั้ง 100,000 รูปท่านคิดว่าเราปรารถนาตำแหน่งใหญ่มากหนอการถวายทานเพียงวันเดียวแล้วปรารถนาในตำแหน่งนั้นคงไม่สมควรคิดดังนั้นแล้วครับเขาได้ท่านได้อาราธนานะครับทูลขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการคิดว่าควรถวายทาน7วันแล้วจึงปรารถนาตำแหน่งสาวกผู้เลิศในด้านปฏิสัมภิทาครับ
0: ค่ะคิดดังนั้นแล้วค่ะท่านจึงตัดสินใจเนี่ยขออนุญาตถวายมหาทานตลอดทั้ง7วันแล้วก็สั่งให้เปิดคลังผ้าเพื่อหาผ้าที่มีเนื้อละเอียดเพื่อทำจีวรเนื้อดีมีราคาสูงสุดมาถวายแด่พระศาสดาพร้อมถวายไตรจีวรแด่ภิกษุอีก 100,000 รูปค่ะจากนั้นก็ได้แจ้งความจำนงของตนนะคะต่อพระตถาคตเจ้าว่าขอให้ข้าพระองค์ได้บวชแล้วก็ได้ตำแหน่งภิกษุผู้เลิศในด้านปฏิสัมภิทาในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้จะเสด็จอุบัติในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าด้วยเถิดพระบรมศาสดาทรงเห็นความสำเร็จแห่งความปรารถนานั้นนะคะจึงได้พยากรณ์ว่าในอนาคตการนับจากนี้ไปอีกแสนกับความปรารถนาของท่านจะสำเร็จในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าพระโคดมท่านได้ฟังเช่นนั้นก็ปลื้มอกปลื้มใจค่ะแล้วก็ได้ทุ่มเทสั่งสมบุญไปจนตลอดชีวิตและหาโอกาสไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบ่อยๆธรรมะนะคะก็จึงเต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจของท่านเนี่ยตลอดเวลาเลยค่ะ
1: ครับในยุคนั้นนะครับท่านได้สั่งสมบุญตลอดช่วงเวลา 100,000 ปีและเพราะบุญที่ได้บริจาคทานด้วยความศรัทธาทำให้ท่านไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครับเสวยทิพยสมบัติเป็นเวลายาวนานได้เสวยสมบัติในเทวโลก300ครั้งแต่ละครั้งก็ได้เสวยทิพยสมบัติจนตลอดอายุขัยได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง500ครั้งครับและได้เป็นพระราชาประเทศราชอันไพบูลย์นับครั้งไม่ถ้วนเลยทีเดียวท่านได้ท่องเที่ยวไปในสองภพคือในเทวดาและมนุษย์เท่านั้นครั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เกิดเพียงแค่สองตระกูลครับคือตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์เท่านั้นไม่เคยเกิดตระกูลที่ต่ำกว่านี้เลยนี้เป็นผลกรรมที่ท่านได้มีความเคารพบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับและท่านมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสงดงามเพราะได้ถวายผ้าไตรจีวรถึง 100,000 ไตรนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะเยอะมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: และในภพชาติสุดท้ายค่ะท่านก็ได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มีทรัพย์สมบัติมากเลยในพระนครสาวัตถีค่ะแล้วก็ได้ตัดสินใจออกบวชเป็นบรรพชิตขณะที่ท่านกำลังครองผ้ากาสาวพัสนั้นอยู่ค่ะท่านก็พยายามทำใจหยุดใจนิ่งจนในที่สุดนะคะท่านก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลเป็นผู้แตกฌานในปฏิสัมภิทายาน4แตกฌานในอัตและธรรมเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆแล้วก็มีไหวพริบปฏิภาณเนี่ยเป็นเยี่ยมเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแต่งตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะภิกษุผู้เลิศทางด้านปฏิสัมภิทาความปรารถนาที่ท่านได้ตั้งเอาไว้เมื่อแสนกับที่แล้วก็ได้สำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการดังที่ได้นำเรื่องราวมาเล่าถ่ายทอดคุณผู้ชมฟังในวันนี้ค่ะ
1: ใช่ครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องราวของพระโกฏฐิตเถระนะครับซึ่งต้องบอกว่าพระมหาโกฏฐิตเถระที่ทำบุญด้วยความเลื่อมใสความเคารพในทานเคารพในผลบุญนะครับเราจะเห็นว่าอานิสงส์นี้เมื่อทำแล้วถูกเนื้อนาบุญเป็นบุญใหญ่อธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จอะไรตั้งผังสำเร็จไว้เมื่อคราวบุญส่งผลแล้วความปรารถนานั้นก็จะสำเร็จทุกประการดังใจปรารถนานั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะก็เช่นเดียวกับคุณผู้ชมทั่วโลกนี่แหละที่มีความโชคดีมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: มีโอกาสได้สั่งสมบุญทุกวันเลยนะคะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้เนี่ยอย่างที่ทุกท่านได้เห็นพวกเราทุกคนถ่ายทอดสดอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ได้มีโอกาสถวายเรียกได้ว่าภัตตาหาร และก็ปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานด้วยแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์อย่างนี้ก็ขอเรียนเชิญมาถวายด้วยตนเองก็เรียกได้ว่าความปิติใจจะแตกต่างกันนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกจริงอย่างที่บอกก็เรียนเชิญได้ที่หน้าสถานี GBS

0: ็นบายดีมซีร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันค่ะ
1: ครับช่วงเวลานี้ถึงช่วงเวลาในการสั่งสมบุญสร้างบารมีของนักสร้างบารมีทุกท่านแล้วเรียนเชิญทุกท่านทำใจให้ผ่องใสนะครับร่วมประกอบพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญครับ
0: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

0: เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลห้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสารเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสารเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสารเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะ

ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรพิมพวรรณไตรเนตรหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาคณมการัง

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สะปะริวารานิ
1: สะปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปาติคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจ
1: นิพพานายัจจ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร

0: อาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาล

0: สาธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบท่านธรรมยังวิฑฺปาตาทาโต

0: านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินนัง
1: สุทินนัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

นานเป็นความยาวนานเกินกว่าจะคาดเดาว่าจะมากน้อยแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตในขณะที่ยังเป็นมนุษย์แต่หากผู้ใดหมั่นสั่งสมบุญเอาไว้มากเส้นทางยาวไกลของเขาก็สั้นเข้ามาแต่ถ้าหากพลั้งพลาดไปทำบาปอกุศลเข้าก็จะทำให้หนทางพระนิพพานยืดยาวนานออกไปอีกดังนั้นการประคับประคองชีวิตให้ดำเนินอยู่บนเส้นทางแห่งความดีบนเส้นทางแห่งบุญจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถูกทางที่สุดที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองตัวเราให้ปลอดภัยทั้งภายในชีวิตภายในอบายภูมิและภายในสังสารวัฏโดยเฉพาะการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์อยู่เป็นประจำจะทำให้เส้นทางไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางของมวลมนุษยชาติยิ่งใกล้เข้ามาทุกขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายปัญจกนิบาตความว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกภายแล้วย่อมฉันบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้เพื่อความเป็นไปแห่งกายนี้เพื่อบรรเทาความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดว่าเราจะบรรเทาเวทนาเก่าเสียจากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความเป็นไปแห่งร่างกายจากมีแก่เราความไม่มีโทษและความอยู่สบายจากมีแก่เราโดยการเสพบิณฑบาตนี้ความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคนคือการเป็นผู้ปราศจากโรคาพาธอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวสิ่งเหล่านี้ที่มนุษย์ต้องการมักจะสมหวังได้โดยยากเพราะร่างกายก็เป็นรังแห่งโรคเมื่อมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนก็สร้างบารมีได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นผู้รู้ถึงกล่าวอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐของมนุษย์โดยทั่วไปถ้ารู้จักการดูแลเอาใจใส่ร่างกายอย่างดีจะทำให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆทำให้มีอายุยืนยาวพอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วจะประกอบภารกิจการงานอะไรก็คล่องตัวจะประพฤติปฏิบัติธรรมหรือเจริญสมาธิภาวนาก็สะดวกสบายไม่ต้องห่วงกังวลในเรื่องสุขภาพสุขภาพที่แข็งแรงจึงเป็นเรื่องสำคัญพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญถึงเรื่องการขบฉันภัตตาหารของพระภิกษุเอาไว้หลายอย่างทรงสอนให้พระภิกษุรู้จักประมาณในการบริโภคบางเรื่องทรงบัญญัติไว้เป็นข้อปฏิบัติเพราะทรงตระหนักว่าอาหารที่ขบฉันเข้าไปนั้นมีทั้งที่เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดโทษสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงหรือว่าทรุดโทรมอาหารที่ขบฉันมีส่วนอย่างสำคัญทีเดียวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพระองค์ยังทรงให้พิจารณาอาหารก่อนฉันทุกครั้งดังที่ตรัสว่าภิกษุพึงพิจารณาบิณฑบาต ทุกๆคำกลืนทำไมพิจารณาก่อนฉันต้องอาบัติทุกกฎเป็นต้นนอกจากนี้ในการพิจารณาอาหารก่อนขบฉันของพระภิกษุจะได้มีสติยั้งคิดว่าไม่ใช่ขบฉันเพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้ของอัตภาพร่างกายเพื่อบรรเทาความหิว
พื่ออนุเคราะห์พรหมจ

ฉันโดยคิดว่าเราจะบรรเทาเวทนาเก่าเสียจากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นร่างกายจะได้ดำรงอยู่ได้ตามอัตภาพดังที่ตรัสว่าปฏิสังขายโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวติภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงค่อยขบฉันภัตตาหารจะได้ไม่ฉันอย่างเป็นหนี้แต่ฉันอย่างเป็นทายาทนั่นเองนะจ๊ะในครั้งพุทธกาลมีกุลบุตรหนุ่มคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีพอได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในเพศคฤหัสถ์เพราะเห็นโทษเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจึงได้เข้าไปขออนุญาตมารดาบิดาออกบวชพอบวชแล้วพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมพักอาศัยอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารโดยเป็นสัตถิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระอุปนิสัยของภิกษุหนุ่มรูปนี้เป็นคนที่พิถีพิถันในใจใส่ในการดูแลสุขภาพร่างกายเป็นอย่างดีจะหยิบจะฉันอะไรก็รู้จักพิจารณาก่อนเสมอว่าของสิ่งนี้เย็นจัดหรือของสิ่งนี้ร้อนจัดหรือไม่ถ้ารู้ว่าเป็นของที่เย็นจัดหรือร้อนจัดท่านก็จะไม่รีบฉันของสิ่งนั้นถ้าเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปก็จะรู้ประมาณในการขบฉันไม่เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องบางครั้งอาหารบิณฑบาตที่ได้มาเป็นของแสลงต่อร่างกายท่านก็จะขบฉันพอประทังชีวิตยอมทนหิวไปบ้างดีกว่าจะต้องตามดูแลรักษาโรคที่เกิดจากการกินทำให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ซึ่งแตกต่างจากเพื่อนสหธรรมิกที่มักถูกโรคาพาธลุมเร้าต้องเสียเวลาหาหยูกยามารักษาทำให้เสียเวลาบำเพ็ญสมณธรรมแม้กระทั่งเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศท่านจะกำหนดฤดูกำหนดทิศทางลมก่อนจำวัดหรือว่าช่วงไหนอากาศหนาวจัดช่วงไหนอากาศร้อนจัดท่านก็รู้จักปรับตัวได้เป็นอย่างดีเรื่องการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพร่างกายของพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ได้ร่ำลือไปทั่วทั้งวัดวันหนึ่งขณะที่พวกภิกษุได้นั่งจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเรื่องของท่านพระบรมศาสดาได้เสด็จเข้ามาตรัสถามเรื่องที่กำลังคุยกันอยู่เมื่อพวกภิกษุกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายอย่าว่าแต่ในชาตินี้เลยที่ภิกษุหนุ่มรูปนี้ฉลาดและรู้จักรักษาสุขภาพร่างกายของตนแม้ชาติที่ผ่านมาก็ยังเป็นผู้มีนิสัยช่างสังเกตทำให้สามารถเอาตัวรอดมาได้เวลาสาวกอยากจะรู้เรื่องราวในอดีตชาติของท่านจึงตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตการครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีชาตินั้นพระโพธิสัตว์ได้ถือบังเกิดเป็นลูกเทวดาอาศัยอยู่ที่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งมีได้พลานอุ้มไก่ต่อตัวหนึ่งพร้อมถือบ่วงและแล้วออกจากบ้านเดินเข้าไปในป่าได้เที่ยวดักไก่ป่าวันนั้นน่ะได้พรานได้เริ่มดักไก่ป่าตัวหนึ่งซึ่งไก่ป่าตัวนี้เดิมทีก็เป็นไก่ของตนมาก่อนแต่ได้หลุดจากกรงบินหนีเข้าป่าตามจับไม่ได้มันได้พรานวางบ่วงและดักแร้ไว้พร้อมแล้วแต่ไก่ตัวนี้ฉลาดช่างสังเกตระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ซึ่งถึงการถูกจับขังมาเป็นเวลาแรมปีในวันนี้เนี่ยเมื่อมันเห็นสิ่งที่ผิดสังเกตจึงไม่ยอมเข้าไปใกล้บ่วงแม้จะมีไก่อีกตัวที่นายพรานนำมาหลอกล่อก็ไม่สนใจนายพรานเห็นอย่างนั้น
จึงหักรวบรวมกิ่งต้นหูกวางและกิ่งต้นสมอพิเภกมากำบังอำพรางตัวแล้วเข้าไปขยับคันแล้วและบ่วงเคลื่อนกลับไปหาไก่เรื่อยๆแต่ไก่รู้ว่านายพรานคือผู้อยู่เบื้องหลังจึงพูดเป็นภาษามนุษย์ขึ้นว่าต้นหูกวางและสมอพิเภกที่ขึ้นอยู่มากมายในป่าเราเองก็เคยพบเห็นมาก่อนแต่มีที่ไหนที่ต้นไม้เหล่านี้จะเดินได้เหมือนกับตัวท่านพอพูดจบก็รีบบินหนีไปที่อื่นทันทีในพรานพอได้ฟังคำพูดของไก่แล้วจึงพูดพึมพำขึ้นว่าไก่ตัวนี้มันช่างฉลาดที่จริงรู้จักรักษาตัวรอดก่อนจะบินหนีไปยังมากล่าวเยาะเย้ยเราซะอีกวันนั้นนายพรานต้องเดินทางกลับบ้านด้วยมือเปล่าพระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าพรานในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตในครั้งนี้กายได้เป็นภิกษุหนุ่มผู้ฉลาดในการรักษาสุขภาพลูกคเทวาผู้เห็นเหตุการณ์คือเราตถาคตเราจะเห็นได้ว่าการดูแลรักษาตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเมื่อเรามีชีวิตที่ปลอดภัยมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วจะประกอบภารกิจการงานอะไรก็สะดวกต่างจากบุคคลที่มีร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงจิตใจก็หดหู่อารมณ์ไม่แจ่มใสและยังเป็นภาระให้กับคนอื่นอีกดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ต้องรู้จักดูแลรักษาสุขภาพรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและถูกหลักโภชนาการอีกทั้งรับประทานพอประมาณผู้รู้ท่านใช้คำว่าอีก 2-3 คำจะอิ่มให้หยุดเสียแล้วค่อยดื่มน้ำตามไม่ควรรับประทานอาหารอิ่มเกินไปอายุขัยก็จะยืนยาวหรือเสื่อมถอยก็ให้ดูตรงที่การรู้จักเลือกรับประทานอาหารการมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจะเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นจะได้ดูเบาเรื่องใกล้ตัวกันนะจ๊ะจะได้สร้างบารมีกันไปนานๆในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ผมเป็นพระภิกษุชาวเนปาลได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกพร้อมกับหมู่คณะในโครงการแลกเปลี่ยนยุวสงฆ์โลกครั้งที่หนึ่งในวันวิสาขบูชาโลกผมรู้สึกประทับใจมากเพราะผมเห็นว่าวัดพระธรรมกายเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อให้โลกเกิดสันติภาพแต่ผมได้บวชที่นี่ผมคงอยู่ได้ไปตลอดต่อเนื่องเพราะวิชาที่ผมชอบมากที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิครับและหลวงพ่อยังมีวัดที่ดีที่สุดนักเรียนที่ดีที่สุดทุกคนมีความสุขที่ได้เรียนรู้ธรรมะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปทั่วโลกหลังจากที่ผมได้มาเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนยุวสงฆ์โลกณวัดพระธรรมกายในครั้งแรกนั้นผมก็ได้กลับมาที่วัดอีกครั้งหนึ่งโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกสมาธิและศึกษาพระพุทธศาสนาสายเถรวาทซึ่งในขณะนั้นผมบวชและศึกษาพระพุทธศาสนาแบบวัจจรยานขณะที่ได้ศึกษาช่วงสั้นอยู่ที่วัดก็มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นกัลยาณมิตรชวนให้ผมก็มาบวชในโครงการธรรมทานญาตินานาชาติครั้งที่4นี้พอผมกลับไปเนปาลเพื่อลาพระอาจารย์และขอพ่อแม่ออกบวชแบบเถรวาทนั้นผมก็ฝันเห็นสถูปสีทองแล้วก็ได้ยินเสียงดังจากเบื้องบนบอกว่านี่เป็นเวลาของคุณที่ทำ

ให้ครั้งนี้เป็นครั้งที่ลงตัวสำหรับผมก็จะมาที่วัดพระธรรมกายเพื่อมาร่วมโครงการบวชผมได้ไปหาหญิงคนทรงในกรุงกาตมันดุประเทศเนปาลขอเกริ่นเรื่องที่เกี่ยวกับการทรงสักนิดนะครับเพราะร่างที่มาทรงคนแรกมีชื่อว่าวอชิงบาเจสิ่งต่างตำนานเป็นลูกของเชอรี่ฮาราติมาในประเทศเนปาลมีตำนานเล่าว่าเชอรี่ฮาราติมาถ้าเกิดในสมัยพุทธกาลและชอบกินเด็กแรกเกิดเธอเองก็มีลูกอยู่5คนต่อมาพุทธเจ้าทรงไปโปรดได้นำลูกคนสุดท้องเธอใส่ลงไปในบาตรว่าไปเรื่อยทำให้เธอมองไม่เห็นและร้องห่มร้องไห้ตามหาลูกตัวเองจนมีกระมิดแนะให้ลองไปฟ้าพระพุทธเจ้าผู้ทูลถามพระองค์ก็ตรัสว่าตอนนี้เธอรู้หรือยังว่าความรู้สึกของพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูกไปนั้นเป็นเช่นไรเธอได้สำนึกถึงความผิดพลาดที่ทำไปเพราะตอนนี้รู้แล้วว่าลูกนั้นคือดวงใจของแม่ เธอจึงถามว่าทำอย่างไรจะทำให้บาปนั้นหมดไปพระองค์ตรัสตอบว่าต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปลงมาตอนนี้เธอต้องคอยช่วยเหลือเด็กๆละแวกนี้เมื่อเธอและลูกตายไปก็มาเข้าร่างคนเพื่อช่วยเหลือหรือแนะนำวิธีแก้ปัญหาให้กับผู้คนนี่ร่างทรงว่านะจ๊ะย้อนไปเมื่อผมได้ไปหาคนทรงผมก็เอารูปพระเดชคุณหลวงพ่อหรือว่าพระธรรมกายมีคนมาร่วมพิธีมากมายไปด้วยผู้ที่มาเข้าร่างคนทรงครั้งแรกชื่อว่าวอชิงบาเจทันทีที่เขาเห็นตัวผมยังไม่ทันได้ดูรูปเขาก็พนมมือแสดงความเคารพและพูดว่าผมวอชิงบาเจเป็นผู้ชายอยากจะเดินทางไปกับท่านเพื่อไปวัดพระธรรมกายต่อมาคุณแม่ของวอชิงบาเจชื่อเชอรี่ฮาราติมาก็มาเข้าร่างแทนผัดกันเข้าแล้วเธอก็พูดว่าท่านต้องระวังนะเพราะวัดพระธรรมกายมีศัตรูมากเอาศัตรูมีไม่มากหรอกมีคนรักเยอะแต่แล้วเธอก็มอบเมล็ดข้าวสีขาวไส้เทียนธูปและเงิน200 NC คำว่า NC เป็นค่าเงินของเนปาลนอกจากนี้เธอยังถวายเมล็ดข้าวสีดำให้แด่

หน้าที่เผยแผ่ธรรมะด้วยครับมันต้องเอามาเป็นยุ้งแล้วเธอก็บอกว่าเธอจะส่งลูกคือวัดชิงบาเจมาวัดพระธรรมกายกับผมด้วยซึ่งน่าประหลาดใจว่าในวันเดินทางที่นั่งผู้โดยสารบนเครื่องบินทุกที่เต็มหมดยกเว้นที่นั่งข้างๆผมนี่แหละที่นั่งข้างผมว่าอยู่เพียงที่เดียวครับผมนั่งพลางฉุกคิดถึงวัดชิงบาเจมาตลอดทางผมเกิดในครอบครัวชาวเขาหิมาลัยพ่อเป็นช่างไม้แม่เป็นแม่บ้านตอนที่ผมอายุ6ขวบคุณแม่และคุณย่าน่ะทะเลาะกันบ่อยมากกับตำราแม่สามีกับลูกสะใภ้มีผิดแล้วก็แยกกันอยู่ส่วนพ่อได้แยกไปทำธุรกิจโรงแรมในเมืองคุณย่าจึงอยู่คนเดียวผมมีพี่น้องทั้งหมด4คนผมมีลูกคนที่2พี่น้องผมทั้ง3คนได้อยู่กับคุณแม่ส่วนตัวผมเองได้อยู่กับคุณย่าซึ่งผมคิดว่าคุณแม่ควรเคารพคุณย่าเพราะคุณย่าเป็นอุบาสิกาและก็ประพฤติพรหมจรรย์เธอรักษาศีล8จึงได้ผมตัดสินใจมาอยู่กับคุณย่าตลอดมาคุณย่าเป็นครูคนแรกที่คอยสอนผมสวดมนต์และก็พาไปวัดผมยังมีความสนใจในพระพุทธศาสนาตั้งแต่อย่างเล็กคุณย่าสอนผมให้เป็นเด็กที่ดีไม่ดื่มเหล้าไม่ไปเที่ยวเตลามหรือเล่นกามนันขณะที่ผมอายุ16ปีคุณย่าของผมท่านป่วยเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ท่านทุกข์ทรมานมากเป็นระยะเวลา3ปีคุณย่านับถือเจ้าแม่กวนอิมและมาติฐานว่าขอให้โรคหรืออุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นจงส่งผลมาที่ท่านแทนแล้วท่านก็ส่งบุญที่ท่านได้ทำให้ที่ท่านได้ทำให้กับผู้อื่นอุทิศบุญให้กับผู้อื่นด้วยตอนนั้นไม่มีใครดูแลคุณย่าเลยนอกจากผมแม่ผมก็ถามแกมาครับว่าผมจะไปอยู่กับแม่หรือไม่ซึ่งถ้าผมอยู่กับย่าผมจะไม่ได้เรียนหนังสือถ้าอยู่กับแม่ผมจะได้รับการศึกษาที่ดีผมคิดว่าผมไม่ต้องการจะเรียนผมต้องการอยู่กับคุณย่าแล้วคุณย่าก็เสียชีวิตขณะที่ผมอายุได้18ปีตอนอายุได้19ปีคุณแม่ก็บังคับให้ผมแต่งงานจึงตอบแม่ไปทั้งน้ำตาว่าผมไม่ต้องการที่จะแต่งงานแต่ผมต้องการที่จะพบท่านดาลัยลามะก่อนเพื่อศึกษาธรรมะจากท่านแล้วผมก็เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าย่ำเท้าออกจากบ้านอย่างมุ่งมั่นมุ่งตรงสู่อินเดียหวังจะได้พบท่านดาลัยลามะผมเดินทางไปอินเดียทั้งที่ไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้คุณยายก็ท่านกับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมือนกันแต่นี่เพียงผมพูดภาษาเนปาลและฮินดีได้เท่านั้นหนึ่งปีแรกที่อินเดียผมได้ทำงานแผนกต้อนรับชาวต่างประเทศในบริษัททัวร์ที่กรุงนิวเดลีเพื่อที่จะเก็บเงินเดินทางไปพบท่านดาลัยลามะซึ่งทำให้ผมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอูดู7ปีต่อมาผมได้ทำงานในสาขาขององค์กรเทียนอันหมีเลอร์ฟอร์เวียนของไต้หวันในประเทศอินเดียแล้วก็ย้ายไปทำงานในองค์กรเดียวกันที่เนปาลจากการได้ทำงานในองค์กรนี้ทำให้ได้เรียนรู้ภาษาจีนด้วยผมได้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์เรียนรู้การรับประทานอาหารมังสวิรัตและศึกษาเรื่องเต๋าในปี2537อาจารย์เต๋าบอกว่าจะพาผมไปพบดาไลลามะแต่ขณะนั้นท่านดาไลลามะกำลังไปเยือนลอนดอนพอผมไปถึงจึงได้เห็นเพียงห้องนอนของท่านเท่านั้นก็ชื่นใจแล้วแหละหลังจากนั้นก็ได้ทำงานในสาขาองค์กรเทียนอันมีเลอร์ฟ่อเวียนที่เนปาลต่ออีก10ปีเมื่อผมอายุได้27ปีแม่ก็ขอร้องผมอีกครั้งแต่งงานเถอะลูกเพราะผมเคยคำมั่นสัญญาว่าจะแต่งงานเมื่ออายุ25ปีแต่ตอนนี้ผมอายุ27ปีแล้วแต่ด้วยประเพณีชาวพุทธของชาวฮิมาลัยนั้น

0: มาณมหาลัยสงฆ์ทางตอนใต้ของอินเดียเป็นเวลา3ปีการบวชแบบทิเบตที่อินเดียนั้นจะเริ่มบวชเนนก่อน3ปีจะเรียนรู้ธรรมะจากหนังสือที่มีพระอาจารย์เป็นผู้สอนผมได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับการใช้ดนตรีในพิธีกรรมการร่ายรำในพิธีกรรมและการบูชาพระรัตนตรัยโดยการถวายวายวายวอดลึกซึ่งถ้าใครผ่านวิชานี้ก็สามารถไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้3ปีจากนั้นผมตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมต่อแต่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์เพราะผมไม่ชอบวิชาการประโคมดนตรี และการร่ายรำในพิธีกรรมศีล8ก็ไม่ผ่านแล้วนะรวมถึงการบูชาพระรัตนตรัยโดยการถวายวายด้วย ผมยังเรียนไม่ได้ดีเพราะรู้สึกขัดแย้งในใจ ผมถามตัวเองว่าทำไมต้องมาทำอย่างนี้ ขณะนี้ผมได้มาบวชในวัดพระธรรมกายเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะสวดมนต์เป็นภาษาบาลีและเรียนรู้ภาษาไทยถ้าผมสามารถศึกษาวิชาเหล่านี้ได้ดีผมจึงจะสามารถไปสอนผู้อื่นให้รู้ตามเลยครับคำถามที่ผมมันว่าได้เห็นรถสูบสีทองและได้ยินเสียงนำมาจากเบื้องบนว่านี่เป็นเวลาของผมและธรรมะจะสว่างสวยเป็นครั้งที่3นั้นหมายความว่าอย่างไรครับเรื่องราวของเชอรี่ฮาราติมาและตำนานเธอเกิดขึ้นจริงหรือไม่ถ้าจริงเธอเป็นใครทำไมจึงรู้เรื่องราวต่างๆได้และผมสงสัยว่าวอชชิ่งบาเจได้มานั่งพร้อมกับผมบนเครื่องบินหรือไม่ครับทำไมคุณย่าผมยังป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ขณะนี้ท่านอยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไรกาลิตาอธิษฐานจิตว่าขอให้โรคหรืออุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นให้ส่งผลที่ท่านแทนแล้วท่านก็ส่งบุญที่ท่านได้ทำให้กับผู้อื่นนั้นเป็นความจริงและเหมาะสมหรือไม่ครับทำไมผมยังต้องถูกบังคับไปแต่งงานแต่รอดมาได้ทั้งสองครั้งทำไมผมรู้สึกขัดแย้งในความรู้สึกเวลาเรียนวิชาการประโคมดนตรีในพิธีกรรมเวลาร่ายรำในพิธีกรรมและการบูชาพระรัตน์บูชาพระรัตนตรัยโดยการถวายวายแล้วทำไมต้องมาเรียนวิชาเหล่านี้ด้วยมันจะเพี้ยนเงินใหญ่ทำไมผมไม่สามารถอ่านออกเขียนได้แต่สามารถพูดได้5ภาษาทำไมผมยังต้องประสบกับการเดินทางตลอดเวลาต้องพลัดไปสู่สังคมความเชื่อต่างๆที่ไม่ค่อยจะตรงกับพระพุทธศาสนาดั้งเดิมมามากมายอีกทั้งยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาเลยผมควรจะวางแผนและปฏิบัติตัวอย่างไรต่อไปในอนาคตทำไมผมยังรักชีวิตการบวชมากๆครับผมเคยเป็นนักบวชมาก่อนหรือเปล่าในอดีตชาติผมได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรผมจะฝึกฝนตนเองให้เป็นพระแท้ได้อย่างไรกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อกรุณาคำแนะนำผมได้ไหมครับทำไมเรายังไม่มีศูนย์ของวัดพระธรรมกายที่ประเทศเนปาลและจะมีโอกาสเมื่อไรครับพระอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรแนะนำให้ผมบวชในอดีตเคยเกื้อกูลกันมาอย่างไรและสร้างบารมีมาอย่างไรทำหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมทำไมท่านรักและสนใจทั้งด้านศิลปะและภาษาครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เช้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าที่ลูกฝันว่าได้เห็นพระสถูปสีทองและได้ยินเสียงดังมาจากเบื้องบนว่านี่เป็นเวลาของผมและธรรมะที่จะสว่างสวยเป็นครั้งที่3นั้นหมายความว่าลูกจะได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะด้วยด้วยบุญที่เคยสร้างร่วมกันมาได้บันดาลให้ได้ยินเสียงดังกล่าวอีกทั้งพระสถูปสีทองก็หมายถึงมหาธรรมกายเจดีย์ที่ลูกจะได้มาเจอความฝันนี้เป็นบุพพนิมิตบอกเหตุล่วงหน้าถึงการมาศึกษาวิชาธรรมกายของลูกจ้ะเรื่องราวของเชอรี่อาฮาราติมาและตำนานเธอนั้น ก็เป็นแค่เรื่องราวที่สร้างขึ้นมาเพื่อส

อนคนเท่านั้นละจ้ะดังนั้นวัดชิ่งบาเจก็ไม่มีตัวตนจริงเป็นเรื่องที่คนทรงว่าไปเองบังเอิญมาพร้อมกับเรื่องที่นั่งบนเครื่องบินเท่านั้นละจ้ะจะไปเอาเรื่องเวลาเป็นจริงเป็นจังเป็นตูเป็นตะเลยจ้ะคุณย่าป่วยเป็นมะเร็งลำไส้เพราะกรรมในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์ธรรมหาและค่าขายมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาสายวิทยาธรชั้นดีจ้ะเพราะว่าทำบุญปนโมหะขณะนี้กำลังนั่งชมทิพยสมบัติอยู่ในวิมานทองขนาดปานกลางด้วยบุญที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่แปลเปลี่ยนไปจากคำสอนดั้งเดิมจ้ะการที่ท่านอธิษฐานว่าขอให้โรคโรคประสาทต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นให้ส่งผลที่ท่านแทนแล้วท่านก็ส่งผลบุญที่ท่านได้ทำให้กับผู้อื่นนั้นก็เป็นการเจริญเมตตาจิตแบบหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถูกหลักวิชาเพราะยังปนความหลงอยู่เนื่องจากทุกคนน่ะมีกรรมเป็นของตนเองใครนั้นไม่อาจจะไปรับแทนกันได้แม้เราจะบอกว่าเออจะรับแทนผลกรรมของคนอื่นก็ไม่อาจจะทำอย่างนั้นได้แต่บุญที่อุทิศให้ผู้อื่นนั้นได้ผู้อื่นก็แค่อนุโมทนาบุญเท่านั้นจะได้บุญไปนิดๆแต่คนทำนั้นได้บุญไปเน็ตเน็ตลูกชายบังคับไปแต่งงานแต่รอบไม่ได้สองครั้งก็เป็นเรื่องของประเพณีในปัจจุบันแต่ที่รอดมาได้เพราะบุญที่เคยบวชมาในอดีตแล้วอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์จึงทำให้รอดมาได้สองครั้งกระทั่งได้มาบวชเป็นพระในเถรวาทจ้ะลูกรู้สึกขัดแย้งในความรู้สึก ในเวลาเรียนวิชาการประโคมดนตรีในพิธีกรรมเวลาร่ายรำในพิธีกรรมและการบูชาพระรัตนตรัยโดยการถวายวายนั้นพระบุญที่เคยบวชเป็นพระแบบคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบันดาลให้ตัวลูกมีดวงปัญญาและสอนตัวเองได้จึงทำให้ไม่เชื่ออย่างงมงายในพิธีกรรมและวิชาเหล่านั้นจ้ะตามทันไหมจ๊ะที่ลูกจะมาเรียนวิชาเหล่านี้เพราะในอดีตชาติช่วงที่ยังไม่ได้บวชได้เคยมาทำบุญกับหมู่คณะช่วงยังไม่ได้บวชนะจ๊ะแต่กระทบกระทั่งกับบางคนจึงทำให้น้อยใจแล้วก็จากหมู่คณะไปแสวงหาความรู้อื่นๆพิธีกรรมและวิชาต่างๆอยู่พักหนึ่งแต่ภายหลังเห็นว่ามันเป็นตู่เป็นตะไม่ได้เรื่องในราวก็กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกด้วยเหตุนี้จึงมีเชื้อที่ดึงดูดให้ไปศึกษาวิชาต่างๆมาก่อนจ้ะเชื้อนี้ติดตัวมาจ้ะลูกไม่สามารถอ่านออกเขียนได้แต่พูดได้5ภาษาเพราะในอดีตชาติหนึ่งลูกนั้นมาคอยชอบเรียนชอบท่องเที่ยวไปศึกษายังเมืองต่างๆและเรียนรู้ภาษาต่างๆได้ดีนิสัยนี้จึงติดตัวข้ามชาติมาให้ลูกเป็นอย่างที่เป็นในปัจจุบันนะจ๊ะมันเป็นผังติดตัวมาลูกต้องประสบการณ์เดินทางตลอดเวลาตั้งพลัดไปสู่ความเชื่อต่างๆที่ไม่ค่อยจะตรงกับพระพุทธศาสนาดั้งเดิมมามากมายนั้นเพราะในอดีตที่ลูกมีนิสัยชอบหนีออกจากบ้านและเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มก็ได้น้อยใจในหมู่คณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วได้ไปแสวงหาวิชาต่างๆอยู่ช่วงหนึ่งผังนี้ได้ติดตัวลูกมาที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาเลยเพราะลูกนั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อทำหน้าที่แบบชาวโลกทำผิดหน้าที่จึงทำให้ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะหน้าที่ของลูกคือเกิดมาเป็นนักบวชเท่านั้นจ้ะนักบวชออนออรี่ลูกรักชีวิตการบวชมากเพราะลูกเคยบวชมาหลายชาติแล้วโดยเฉพาะ

บวชกับหมู่คณะเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาตัวลูกเองเนี่ยเป็นกุลบุตรคือบุตรในตระกูลลูกผู้ชายได้เดินทางแสวงหาธรรมะตามเมืองต่างๆจนมาเจอหมู่คณะและก็ได้ออกบวชเมื่อบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้กล่าวถึงองค์พระใสๆเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้แต่ในชาตินี้ก็ให้ตั้งใจศึกษาเรียนรู้คำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับหมู่คณะให้ดีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันไล่ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมให้เต็มที่กิจวัตรและกิจกรรมก็ให้ทำด้วยความสุขและสนุกสนานกับทุกงานแห่งการสร้างบารมีสิ่งใดจะเป็นข้าศึกต่อการกุศลและพรหมจรรย์พึงห่างไกลเป็นต้นลูกก็จะได้เป็นพระแท้จ้าที่ยังไม่มีศูนย์วัดพระธรรมกายที่เนปาลเพราะรอคอยผู้มีบุญอย่างลูกนี่แหละได้มาศึกษาธรรมะปฏิบัติตามคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วฝึกตนให้เป็นพระแท้แล้วก็กลับไปบุกเบิกที่เนปาลจ้าเนปาลกำลังคอยลูกอยู่นะจ๊ะพระอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรแนะนำให้ลูกบวชพุทธนันท์ที่ผ่านมาก็เป็นกุลบุตรออกจากตระกูลเศรษฐีมาบวชกับหมู่คณะมาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมคายได้เข้าถึงองค์พระภายในเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบจ้ะในพุทธนันท์ที่ผ่านมาก็ได้เป็นกัลยาณมิตรกับตัวลูกเหมือนชาตินี้จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิและเผยแผ่วิชาธรรมกายจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้อาคารแห่งนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องบังเกิดขึ้นให้จบได้และพวกเราคือผู้สร้างความฝันหลวงพ่อให้เป็นจริง
1: ซื้อที่ดินผืนสุดท้าย

0: หน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเคสทาวหนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวเมืองเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์สอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ LINE ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์

เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวยารักษาโรคในวันนี้คือกัลยาณมิตรสุนีเศรษฐนันท์เรียนเชิญครับอันธรรมยังพุทธสา

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: คิลานะเพสัชานิ
1: คิลานะเพสัชานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิ
1: มานิ
0: คิลานะเพสัชานิ
1: คิลานะเพสัชานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพานายัจ
1: นิพานายัจ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน

ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

0: ท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะเพราะชีวิตมีทุกข์เราจึงแสวงหาทางพ้นทุกข์หาปัญญาเพื่อดับเหตุแห่งการเกิดแต่การถึงพร้อมด้วยปัญญาใช่จะเกิดได้ในชาติเดียวเช่นเราปฏิบัติธรรมแล้วยังฟุ้งขวางความก้าวหน้าในสมาธิในธรรมอย่างไรก็ดีทานศีลภาวนาบุญกิริยาวัตถุช่วยให้ใจสงบได้คือประการที่หนึ่งทานเพราะเราต่างแสวงหาสิ่งต่างๆเช่นรถเสื้อผ้านาฬิกาโทรศัพท์จนอาจเกินความจำเป็นกลายเป็นฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อติดสิ่งเหล่านั้นต้องดิ้นรนเพื่อแสวงหาลำบากในการรักษาและเป็นทุกข์เมื่อต้องสูญเสียทานจึงช่วยสละสิ่งที่เกินจำเป็นให้ใจกลับมาสู่ความจริงอยู่กับตัวได้แบ่งปันบูชาสุขจากการให้และมีใจที่สงบประการที่สองศีลเพราะการอยู่ร่วมกันกระทบกระทั่งทำให้ใจไม่สงบการสำรวมระวังรักษาศีลจึงช่วยให้ไม่กระทบกระทั่งกับใครทำตามกฎระเบียบธรรมเนียมมารยาททั้งในครอบครัวและสังคมศีลจึงช่วยให้เราปลอดภัยในชีวิตและทำให้ใจสงบประการที่สามภาวนาเพราะเราเกิดมาพร้อมความไม่รู้ตลอดชีวิตจึงมีแต่การเรียนเพื่อรู้สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตรวมถึงเรื่องของตัวเองทั้งศึกษาถามผู้รู้และปฏิบัติอันรวมถึงสมถะและวิปัสสนาภาวนาจึงช่วยให้มีสติจิตตั้งมั่นมีปัญญารู้ถูกจึงคิดได้ถูกและเลิกฟุ้งซ่านไปกับความเข้าใจที่ผิดพระเตมีตลอดชีวิตไม่ได้เรียนอะไรจากใครเมื่อบวช ด้วยตัวเองแล้วกลับบรรลุอภิญญา5สมาบัติ8ได้รวดเร็วแม้ไม่มีใครสอนไม่ฟุ้งซ่านด้วยทานศีลภาวนาที่สั่งสมมายาวนานไม่ติดสิ่งภายนอกเช่นเดียวกับท่านฐานบดีทั้งหลายที่ได้มาถวายภัตตาหารและทายธรรมเป็นสังฆทานมารักษาศีลและฟังธรรมเจริญภาวนาอยู่ในขณะนี้เพราะทานศีลภาวนานี้เองคือตัวขจัดความฟุ้งนำใจกลับเข้าสู่ทางสายกลางคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานนกุศลที่ท่านทานนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลรับพรพระและอธิษฐานจิตเป็นลำดับสืบไปยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโชติระโส

0: ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านธนบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะ
1: สาธุครับคุณผู้ชมก็สามารถร่วมกันสั่งสมบุญแบบนี้ปลื้มๆได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรียนเชิญที่หอฉันคุณยายอาจารย์นะครับมาร่วมกันถวายพระทหารถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ครับถ้ามาวันอาทิตย์เรียนเชิญที่สภาธรรมกายสากลเราจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC ก็สามารถประกอบพิธีกรรมควบคู่กันไปได้เช่นกันครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com เข้าไปแล้วจะพบกับเมนูต่างๆให้ท่านได้เลือกกดรับชมตามความต้องการหรือรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันอื่นๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่า Zoom Application นะครับกดเข้าไปที่ไอคอนของแอปพลิเคชันนั้นระบบจะทำการลิงก์ไปยังแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติครับรับชมแล้วอย่าลืมที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยการกดไลค์กดแชร์ร่วมกันคอมเมนต์อนุโมทนาบุญเอาบุญมาฝากซึ่งกันและกันและที่สำคัญครับอย่าลืมแชร์ลิงก์แบบนี้หรือแคปเจอร์หน้าจอไปให้กับเพื่อนกัลยาณมิตรของเราได้สั่งสมบุญและไม่พลาดทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916หรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์กันได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 หรือทาง donate.dkesimen.org ค่ะซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติจะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยนะคะแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญก็คือทาง LINE Official นั่นเองID Line ก็คือ @ไซด์ ธรรมกายาและสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะ
1: ครับเป็นช่องทางง่ายๆที่จะทำให้เราได้สั่งสมมหาทานบารมีในทุกๆวันครับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทยธรรมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมร่วมประกอบพิธีกรรมด้วยความปลื้มปิติใจและขอบคุณนะครับทุกข้อความคอมเมนต์ในแพลตฟอร์มของการถ่ายทอดสดสถานี GBN by DMC คุณสายใจวลีผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์และทีมงานถ่ายทอดสดต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยคณะท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนได้ร่วมทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9และร่วมรับฟังสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงณห้อง SPD 7วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีได้จัดสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงโดยมีพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกเปลี่ยนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยส่วนกัลยาณมิตรชัยยศเตชะทวีวัฒน์ได้น้อมถวายธูปเทียนแผ่แด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้นายแพทย์วุฒิพันธ์เหล่าบริพัตรพร้อมด้วยกัลยาณมิตรรัตนาพรชุนหรัตน์ได้น้อมถวายพวงมาลัยสการะแด่พระมหาธีรธรรมธรรมธีโรและพระมหาสุวิทย์ธรรมิกะมุนีจากนั้นพระมหาสุวิทย์ธรรมิกะมุนีปริยธรรม9ประโยคนาคหลวงได้กล่าวให้โอวาทเปิดงานวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมการสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ชื่อนี้เป็นชื่อที่สำคัญเพราะว่าเป็นภารกิจที่หลวงพ่อให้ไว้เมื่อปี2555และล่าสุดนี้มีโจทย์ภารกิจอันยิ่งใหญ่คือให้มีประโยค9 1,000 รูปมีนาคหลวง100รูปและได้อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ตั้งใจและมีใจมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อทำภารกิจให้เดินไปข้างหน้าให้สำเร็จจากนั้นเป็นการสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงสถาปนา

วันนี้แม้ว่าทุกท่านในที่นี้จะมาจากหลายที่ต่างประสบการณ์แต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าที่ทำให้พวกเรามาที่นี่ก็คือทุกคนมีความรักความหวงแหนในพระพุทธศาสนาและวิทยากรท่านที่สองซึ่งเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ที่ได้ร่วมสร้างตำนานได้มาร่วมพูดคุยสัมมนารวมใจภารกิจกองพลนาคหลวงสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยคือนายแพทย์วุฒิพันธ์เหล่าบริพัตรและวิทยากรท่านที่สามได้แก่กัลยาณมิตรเรวดีปาละวัดวิชัยได้กล่าวเปิดใจถึงความปลื้มที่ได้ร่วมสร้างกองพลนาคหลวงประโยค9ซึ่งได้กล่าวตอนหนึ่งว่าถ้าเราไม่รู้โครงการนี้เราก็ไม่ได้ทำแต่พอเราได้รู้แล้วเราก็คิดว่าเราเป็นบุคคลหนึ่งที่จะมาช่วยงานพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่พอเรารู้ว่าใจเราเต็มที่ได้เราเลยเต็มที่จนเกินหัวใจที่จะเต็มที่ได้หมายถึงหัวใจที่เต็มล้นที่จะทำงานนี้ให้เต็มที่แต่เวลาที่ทำจริงแล้วมันทุ่มเทจนสุดๆเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานนี้ทำจนสุดชีวิตเหนื่อยเท่าไหร่ก็ยินดีที่จะทำและความตั้งใจที่จะได้มาทำงานนี้ก็เพื่อที่จะตอบแทนหลวงพ่อและจะสานฝันงานหลวงพ่อให้สำเร็จให้ได้ภายหลังจากงานสัมมนาทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยศรัทธาสาธุชนประธานกองประธานรองและคณะประธานเอกได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในวันนี้ได้มีผู้ร่วมบุญมาร่วมกันอย่างเนืองแน่นนับเป็นภาพความทุ่มเทสุดกำลังของทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสานภารกิจสำคัญให้เป็นจริงคือสร้างประโยค9จำนวน 1,000 รูปและนาคหลวง100รูปเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในการสร้างบุญครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของทุกท่านในวันนี้การทอดผ้าป่าครั้งนี้นับเป็นบุญใหญ่เพราะการสร้างบุญครั้งนี้ได้สร้างทั้งวิหารทานและสร้างศาสนทายาทให้บังเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาสร้างทั้งสถานที่บุคลากรที่มีคุณภาพของพระพุทธศาสนาในอนาคตในส่วนของประธานเอกพิเศษในพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ในครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรชัยยศเตชะทวีวัฒน์และกัลยาณมิตรรัตนาพรชุนหรัตน์ได้อัญเชิญผ้าป่าวางบนแท่นเบื้องหน้าคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกับคณะสงฆ์และเจ้าภาพทุกๆคณะจากนั้นผู้มีบุญได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยต่อด้วยท่านประธานเอกพิเศษสุดคือกัลยาณมิตรรัตนาพรชุนหรัตน์และกัลยาณมิตรชัยยศเตชะทวีวัฒน์ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าและในโอกาสนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยท่านประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายปัจจัยบุญทอดผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะประธานทุกคณะก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์นับเป็นการรวมคณะบุคคลสำคัญผู้สถาปนาการสร้างศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ทุกท่านได้เป็นต้นบุญต้นแบบได้สวมหัวใจในการทำหน้าที่ที่สุดของบุญที่ได้มาร่วมกันสร้างผู้ที่เป็นอายุพระพุทธศาสนาเป็นภารกิจสำคัญยิ่งผู้ที่ได้ร่วมกันในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างอาคารเท่านั้นแต่เป็นผู้วางรากฐานชีวิตของศาสนาทายาทและในวันหนึ่งเมื่อผืนแผ่นดินพื้นที่75ไร่แห่งนี้เต็มไปด้วยเสียงสวดมนต์เสียงท่องบาลีและสามเณรหลายร้อยรูปที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านสามารถมองภาพนั้นด้วยความปลื้มใจและบอกกับตัวเองได้ว่าครั้งหนึ่งเราได้มีส่วนช่วยวางรากฐานสิ่งนี้ขึ้นมาเมื่อบาลีมั่นคงศาสนาก็มั่นคงทุกท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันสานฝันพ่อให้เป็นจริงสร้างประโยค9จำนวน 1,000 รูปและนาคหลวง100รูปทั้งนี้ภายในงานบุญพิธีตัวแทนสามเณรได้กล่าวสุนทรพจน์ได้แก่สามเณรธนวุฒิหลำแหละอายุ12ปีนักเรียนนักธรรมโทและสามเณร

เอ็นนัดดนัยศรีสุวรรณอายุ10ปีนักเรียนนักธรรมโทซึ่งได้กล่าวว่าวันนี้สามเณรดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่สร้างวัดมายังไม่เคยเกิดภารกิจนี้มาก่อนคือภารกิจสร้างนาคหลวง100รูปสร้างประโยค9จำนวน 1,000 รูปได้มาเห็นโยมผู้ใจบุญมาร่วมกันเต็มกำลังแบบนี้แล้วสามเณรปลื้มใจในการนี้พระมหาธีรธรรมธรรมธีโรปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับญาติโยมและกล่าวถึงความตั้งใจในการสานฝันภารกิจสำคัญของหลวงพ่อในส่วนของพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่ายุคก่อนหน้านี้เป็นยุคของการสร้างศาสนสถานมาในวันนี้ยุคนี้คือรุ่นรักษาเราสร้างผู้ที่เป็นอายุพระพุทธศาสนาจริงๆจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีรพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

108ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2568

ื่องในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10วันสว่างที่สุดของโลกและจักรวาลคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกได้พร้อมใจประกอบพิธีใหญ่ไหว้ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนรูปบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยสักการะบูชาครูเบื้องหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร

วันที่สว่างที่สุดนี้เป็นวันดีที่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจะได้หลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังดำเนินใจสู่เส้นทางสายกลางตามทางสว่างภายในน้อมนำดวงใจที่สว่างไสวถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ก่อนจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสน้อมรำลึกถึงมหากรุณาแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างแก่โลกอีกครั้ง

ในวันแห่งมหามงคลณสภาธรรมกายสากลเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศซึ่งปรารถนาจะบูชาในพระคุณอันประเสริฐของพระผู้ปราบมารและต้องการจะร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองจึงได้พร้อมใจกันอัญเชิญผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกอนุวินาทีเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปีติที่ได้ร่วมกันทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวิชาธรรมกายให้กว้างไกลนำชาวโลกสู่หนทางที่สว่างสวยได้เข้าใจถึงเป้าหมายและอุดมการณ์ที่แท้จริงในการมาเกิดเป็นมนุษย์

วันนี้เมื่อ108ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกด้วยซาบซึ้งในมหากรุณาและเพื่อน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์งดงามคือภาพมหัศจรรย์ที่บังเกิดในช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาเกิดวิกฤตแต่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังคงรวมใจพร้อมก้าวตามปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนายึดโยงใจชาวโลกให้คงศรัทธาในคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป

มหาปิติทัพทวีสว่างกลางดวงใจเมื่อคณะประธานผ้าป่าได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขยายงานพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกนำสันติสุขที่แท้จริงมาสู่โลก

0: ทังวัดถังสัสสามิกังปังสุกุละจีวะรังไมหังปาปุนาสิข้าปังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าในการบัดนี้
1: สาธุ
2: ด้วยความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาน้อมนำพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันมาแสดงออกถึงกุศลเจตนาที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้คงมั่นคู่แผ่นดินไทยพร้อมย้ำเตือนทุกดวงใจให้มุ่งตรงต่อคำสอนอันบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้สำเร็จงดงามด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ของยอดนักสร้างบารมีทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนำทรัพย์ที่หามาได้โดยยากถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาชาวโลกสู่หนทางแห่งอริยทรัพย์ภายในคือวิชชาธรรมกาย

ณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชาก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสพร้อมน้อมนำทุกดวงใจสู่เส้นทางภายในด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนารันดวงใจให้ใสสว่างรำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันนำคำว่าธรรมกายหวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลก

และในวันที่สว่างที่สุดของพระผู้ปราบมารพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรครบ 7,681,108,108 จบและเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีวิชาธรรมกายเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น108ครั้งน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์

วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันที่พระชนะมารคือวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สละชีวิตเป็นเดิมพันจนได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางปูเวียงซึ่งท่านไม่เพียงค้นพบแต่ยังมีมหากรุณานำมาเปิดเผยสั่งสอนให้ชาวโลกได้รู้ตามได้ก้าวตามทางสายกลางเพื่อหลุดพ้นจากห้วงภัยในวัฏสงสารตามคำสอนของพระพุทธองค์

0: 30,000 วันแล้ว
1: ผมอยากไปช่วยคุณทำบุญครับอยากให้ทุกคนได้บุญครับ
2: อยากให้ย่าได้เข้าร่วมกฐินครับ

0: ได้มีบุญเยอะๆได้ขึ้นสวรรค์ได้หนีจากนรกครับ
1: โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย30,000วัดเกิดจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยและเป็นการบูชาธรรม81ปีของท่านเพื่อเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เกิดการตื่นตัวและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน
2: พอได้ทราบข่าวเรื่องของกฐินสามัคคีทั่วไทย30,000วัดอาจารย์ก็เชิญชวนเนาะคณะครูและก็เด็กๆบูชาอานิสงส์การให้ทานว่าการที่เรามีน้อยทำน้อยทำบ่อยๆมันก็เกิดขึ้นเองการกฐินเป็นการทาน
3: พระท่านจะเข้าไปสอนเด็กๆทุกวันศุกร์อยู่แล้วค่ะท่านเข้าไปสอนในเรื่องของธรรมะทางก้าวหน้าในเรื่องของหลักธรรมทางศาสนาคือเด็กหลายๆคนเมื่อก่อนนี้เวลาให้สวดมนต์ไหว้พระเขาไม่ค่อยอยากจะทำเขารู้สึกว่าเขาเบื่อทุกวันพระที่พาเขาไปทำบุญที่วัดหลายคนก็ไม่อยากไปแต่เดี๋ยวนี้พอทุกวันพระเด็กๆ เราจะไปทำบุญที่วัดรู้สึกว่าเราสามารถพาเด็กๆพาคณะครูเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำบุญสืบทอดพระพุทธ

0: พกตังมาบ้างลูกเขาเด็กเขายกมือกันนะยกมือกันผมมีอยู่5บาทครับเด็กเขาก็วิ่งมาหยอดแล้วก็โอ้รู้สึกจะอิจฉาว่าเด็กเขากล้าตัดคนตาดีในใจแล้วก็ได้หยอดกระปุกด้วยตัวของเขาเองแล้วก็บางคนก็มีอยู่10บาทก็มา5บาทบางคนมี3บาทก็เอา3บาทมาใส่ก็มาหยอดกันอนุโมทนาบุญเนี่ยก็เลยเป็นปิติเบิกบานใจ
1: หนูเอาเงินตัวเองมาทำบุญไม่เสียดายเลยค่ะเพราะบุญทำให้ใจสงบค่ะแล้วก็อิ่มอิ่มตัวอิ่มใจ
2: หนูอยากตั้งเป้าบุญโดยการตั้งเงินแล้วหนูอดออมไว้ทุกวันทุกวันจนถึงเป้าหมายแล้วหนูสามารถนำไปบริจาควัดค่ะเชื่อมั่นว่าการทำบุญเราสามารถเวลาเสียชีวิตแล้วบุญสามารถไปหาเราตอนเสียชีวิตได้เราไม่สามารถเอาอย่างอื่นไปได้นอกจากบุญค่ะ
3: บุญกฐินผมเชื่อว่าทำให้เรารวยได้เพราะเป็นการบริจาคเงินให้วัดวัดไปทำแบบปรับปรุงอย่างอื่นที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้น
4: ชอบบุญค่ะบุญทำให้ใจสงบค่ะ
5: ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญนะแต่ถ้ามีจริงผมก็ต้องทำเตือนไว้ก่อนครับก็เลยตั้งใจจะไปทำบุญทอดกฐินครับสะสมเยอะๆจะได้ขึ้นสวรรค์ครับ

0: ครงการกฐิน 30,000 วัดยิ่งใหญ่มากค่ะทำให้เด็กทั่วประเทศเป็นประธานกฐินได้อยากลองค่ะว่าคนโตเขาสัมผัสแล้วเป็นยังไงหนูก็อยากสัมผัสกันเหมือนกันค่ะ
1: โอ้เด็กๆนะครับมีความตื่นตัวมากทุกคนให้ความสนใจและมีความตั้งใจอย่างมากเลยก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งของชีวิตของเขานะครับที่จะได้เป็นประธานในการทอดกฐินสำลิดเด็กดีวีสตาร์ครั้งหนึ่งในชีวิตครับต้องขอบพระคุณและชื่นชมในดำริของหลวงพ่อพระธรรมชโยที่ได้มีดำริที่อยากจะมีการทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยเพราะว่าโครงการกฐินสำลิดเด็กดีวีสตาร์นี้ถือว่าเป็นการฝึกให้เด็กนั้นได้มาเรียนรู้ประเพณีการทอดกฐินโดยการลงมือปฏิบัติได้เรียนรู้ศาสนพิธีได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆที่สำคัญเป็นการดึงเด็กเข้าสู่วัดทำกิจกรรมแบบนี้จะเป็นเหมือนกับที่เราเรียกว่า active learning คือเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นเขาก็จะเข้าใจในเรื่องประเพณีการทอดกฐินและจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป
2: ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ที่คิดโครงการนี้นะคะเพราะว่าเห็น 30,000 วัดบางวัดเนี่ยเป็นวัดที่ตกค้างกฐินไม่ได้รับกฐินในส่วนตรงนี้พอได้รับมาจะได้นำเงินไปใช้ในการพัฒนาวัดต่อไปค่ะก็คือมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักในพระพุทธศาสนาอย่างเด็กๆอะค่ะเขาก็จะได้รู้จักมีการบอกบุญรู้จักเป็นผู้ให้เป็นผู้รับเป็นผู้ส่งต่อเป็นสะพานบุญด้วยกันค่ะ
3: ร่วมทำบุญกฐิน 30,000 วัดด้วยนะคะ
4: เด็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่ตั้งใจเรียนแต่ยังมีหัวใจที่รักพระพุทธศาสนาและกล้าออกมาทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญตั้งแต่อายุยังน้อยภารกิจของเด็กๆคือการเป็นตัวแทนเด็กดีวีสตาร์เชิญชวนผู้ใหญ่ผู้ปกครองมาร่วมทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยกว่า 30,000 วัดทั่วประเทศ
0: เราเป็นเด็กตัวนิดเดียวเราก็สามารถมาเป็นประธานกฐินหรือมาทำบุญเพื่อสร้างประโยชน์ได้ค่ะเวลาเรารักใครให้ชวนทำบุญนะคะเราทำบุญเองเราก็ได้บุญแล้วแต่ถ้าชวนคนอื่นก็ได้บุญด้วยค่ะแบ่งปันให้คนอื่น
3: ถ้าทุกคนช่วยกันทำบุญทอดกฐินจะทำให้พระพุทธศาสนาดีขึ้นค่ะพระที่วัดก็จะเยอะขึ้นค่ะถ้าสะสมบุญไปเรื่อยๆชาติหน้าเราอาจจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกรอบค่ะทุกคนต้องทำบุญด้วยตัวเองค่ะจะได้บุญเยอะถ้าชวนคนไปทำบุญด้วยจะยิ่งดีค่ะเพราะว่าเราเชิญชวนเขาไปทำในเรื่องที่ดีเราไม่ได้ไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนะคะเราก็จะได้บุญเยอะด้วยค่ะ
5: หนูอยากเชิญชวนทุกคนมาทำบุญทอดกฐินสามัคคี 30,000 วัดกับพวกเราด้วยนะคะทุกคนทำได้แน่ๆค่ะ
0: ฝากถึงทุกคนนะคะพระดีๆคนดีๆยังมีอีกเยอะขอให้ทุกท่านมาทำบุญนะคะ
6: ขอให้ทุกคนตั้งใจมาทำบุญกฐินและร่วมกันเป็นประธานกฐิน
5: การที่คนโตทำได้เด็กก็ต้องทำได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายมาก
4: ๆถ้าเด็กๆกล้าจะเป็นผู้นำบุญแล้วเราล่ะพร้อมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกฐินสามัคคีทั่วไทย3,000วัดแล้วหรือยัง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนักปฏิบัติธรรมหลายท่านที่เพิ่งมาฝึกใหม่ๆเวลาที่เจอประสบการณ์ภายในเช่นรู้สึกว่าตัวย่อตัวขยายตัวหายหรือรู้สึกว่ามีใครเอาแสงไฟมาส่องหน้าบางท่านก็ใจเต้นตึกตักขนลุกสู้บางทีก็น้ำตาไหลเห็นภาพอะไรต่างๆ

0: เกิดขึ้นหากมีประสบการณ์ภายในแบบนี้เราควรจะทำเช่นไรจะลืมตาตั้งหลักหรือหลับตานั่งต่อในเรื่องนี้คุณครูแม่ใหญ่ได้เมตตาบอกวิธีปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: อย่าเป็นคนช่างสงสัยให้ทำเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ว่าถึงขั้นนั้นขั้นนี้แล้วหรืออะไรต่างๆให้ทำตัวเหมือนนักเรียนอนุบาลแม้ตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่ใจให้อินโนเซนต์เหมือนเด็กเด็กซึ่งไม่มีความรู้อะไรมากมายทำเฉยๆไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เฉยๆนิมิตที่เราไม่ได้ติดเมื่อเวลาที่เรานิ่งสนิทนิมิตก็มาติดเราเป็นของจริงอยู่ภายในเพราะฉะนั้นมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นหยุดนิ่งๆให้ใจใสๆไปเรื่อยๆอย่าตั้งใจเกินไปวางใจเบาๆค่อยๆประคับประคองใจของเราไป

ผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภเพิ่มเติมว่าอาการต่างๆที่กล่าวมาในข้างต้นตลอดจนประสบการณ์ภายในทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราฝึกก้าวหน้าขึ้นเราเริ่มมีสมาธิอ่อนๆขึ้นมาแล้วนะคะดังนั้นเราพึงหมั่นประคองใจให้หยุดนิ่งอย่างเบาสบายทำใจเฉยๆในทุกประสบการณ์แล้วเราจะสมปรารถนาได้เข้าถึงดวงธรรมภายในองค์พระภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่

นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละ

บาพริมพริมสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยทั้งวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดและชีวิตที่เกิดในภพสาม

ามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปพรหมถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไหลลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลย

นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลทิมนีสดเจนทัศโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้ว

ดวงธรรมานุปัสสาธิปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสตางค์จะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี่ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยาบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมและสุขที่ไม่เคยเจอแล้ว
ไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้แต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆๆถ้าเราหยุดนิ่งที่ถูกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายโลภมหรือกายอโลภมมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่นะพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำ
กายทำเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับปล่อยมาถึงกายตามตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิต

ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบ

อย่างเบาๆสบายสบายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวัน

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศการอบรมในโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดณวัดสุวรรณารามจังหวัดร้อยเอ็ดและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยช่วงนี้เราไปรับชมภาพบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาณวัดสุวรรณารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดพุทธศาสนิกชนจากทั้ง13อำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดกว่า500คนพร้อมใจกันเข้าร่วมโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโย

รุ่นที่1ซึ่งบรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความศรัทธาและความตั้งใจโดยทุกท่านได้รับฟังข้อมูลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการจัดงานบุญในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดซึ่งทุกท่านจะได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะเพื่อนำกฐินไปถวายตามวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดดังนั้นจึงได้เข้ามารับการอบรมเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลของโครงการรวมทั้งข้อปฏิบัติในการจัดงานทอดกฐินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้งานบุญในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ซึ่งทุกท่านต่างมีความกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินเพราะการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากนอกจากเป็นมหากาลทานเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังช่วยหลอมรวมใจพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยก็ได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอกพลสุขะปาโลนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีล8ซึ่งการอบรมในครั้งนี้นับเป็นช่วงเวลาที่ดีงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่งที่อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านจะได้บุญมหาศาลจากการตั้งใจทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานอกจากนี้พระอาจารย์และทีมงานยังได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการพร้อมทั้งสิ่งที่ต้องเตรียมไปทอดกฐินยังวัดต่างๆซึ่งโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 จัดโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดย1วัดสามารถรับกฐินได้1ครั้งดังนั้นทุกท่านจึงมีความปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่จะได้มีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่ในครั้งนี้กับโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งพิธีกรรมเริ่มขึ้นด้วยกัลยาณมิตรอัญชลีกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาและกัลยาณมิตรวันทองผมทองได้ประกอบพิธีกดปุ่มชวาลบุญแทนบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลยาณมิตรเกตแก้วทรงยุติธรรมและกัลยาณมิตรวนิดาครูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้โดยมีกัลยาณมิตรดวงแก้วโจและกัลยาณมิตรจันเพนบ็อกเซอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคสายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีคณะเจ้าภาพ10คณะได้ทำพิธีจุดเทียนใจในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรปิยวรรณยานาสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเกเนตโยฮันสันและกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เป่งเจริญสิริชัยพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรชนทิชานิทานและกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีและกัลยาณมิตรเทพีนุสายรำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้พร้อมใจกันถวายกองบุญและปัจจัยบำรุงวัดทั้งยังได้ร่วมการถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานและมั่นคงในดินแดนยุโรปสืบต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมาเนบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์พร้อมทางรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีรพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

โลกของเราในเวลาหลังพระพุทธการล่วงพ้นมาจนบัดนี้ย่อมรู้กันดีว่าความโกหกหลอกลวงนั้นมีอยู่มากมายแต่ในพุทธสมัยหาเป็นเช่นนี้ไม่ดังมีภิกษุหนึ่งเก่งทางหลอกลวงขึ้นในพระเชตวันมหาวิหารนั่นก็คือพระโกกาลิกะแต่ภิกษุผู้นี้ก็มิอาจลอยนวลพ้นบ่วงกรรมไปได้อันคนเราหากได้ลองโกหกสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะติดเป็นสันดอนกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระโกกาลิกะนั้นเป็นภิกษุที่ใช้คำโกหกโป้ปดมดเท็จจนเป็นนิสัยและไม่ได้เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เลยกลับกันยิ่งกิตติศัพท์ความเจ้าเล่ห์หลอกลวงเก่งโด่งดังขึ้นเท่าใดภิกษุนั

0: โกหกก็ยิ่งหลงตัวเองขึ้นเท่านั้น
1: ตลกภิกษุเหล่านั้นจริงๆเลยช่างซื่อไร้เดียงสายิ่งนักหลอกนิดหลอกหน่อยก็เชื่อเชื่อไปได้ยังไงเนี่ยตลกเลยตลกจังเลย
0: นอกจากลวงพระเนนในพระอารามเดียวกันแล้วพระโกกาลิกะยังทำกลอุบายรับนิมนต์หรือการภัตตกิจต่างๆอย่างแนบเนียนเป็นที่เอื้อมระอาทั่วไป
1: โยมอุปถัมภ์ผู้นั้นนิมนต์อาตมาไว้เป็นนิดแล้วท่านคงไม่ควรไปหาเขาอีก
2: หากเป็นเช่นนั้นท่านก็ไปแทนเราเถิด
1: โง่ได้อีกเสร็จเราโยมผู้นั้นทำบุญทีถวายของตั้งมากมาย จะแบ่งให้ใครได้ยังไงล่ะเอาเองดีกว่า
0: เมื่อเหล่าภิกษุสงฆ์รู้ข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นไปตามคำที่พระโกกาลิกะบอกก็เริ่มหนีทำตัวออกห่างหนักเข้าจากที่ไม่มีใครพูดคุยด้วยก็กลายมาเป็นไม่มีผู้ใดเข้าใกล้ชิด
3: พระผู้นี้ผิดศีลจนเป็นนิสัยไปกันเถอะอย่าเสวนากับเขาเลย
0: แล้วเหตุดังนี้ก็ทราบโดยพระเนตรพระกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเรียกภิกษุนี้มายังพระคันธกุฏิแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุพระโกกาลิกะบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาอันมีความจริงเป็นแก่นสารไม่ควรครองตนอยู่ด้วยความหลอกลวงดังในอดีตการก่อนโน้นก็ถูกทุบตีขับไล่จากชนบทเพราะการล่อลวงผู้อื่นมาแล้วสมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสสีหะจัมมชาดกอันเป็นอดีตชาติหนึ่งดังนี้มัชฌิมประเทศในอดีตกาลนั้นการแลกเปลี่ยนค้าขายยังมิได้มีขบวนเกวียนของนายวานิชดังเวลาภายหลังผู้คนต่างเมืองต่างนิยมใคร่ค้าก็ค้ากันโดยเสรีดังนิคมชนบทหนึ่งชายแดนแคว้นกาสีที่บางครั้งผู้ค้าวานิชก็พากันขนสินค้าเร่ขายกันมากเป็นขบวนแต่บางครั้งก็จะมีเพียงราย2รายเท่านั้นครั้งที่ไม่มีผ้าค้าขายเป็นเวลานานได้มีพ่อค้าเครื่องหอมเครื่องประทินผิวรายหนึ่งขนสินค้าเข้ามายังชนบทที่นี
1: ่ทีนี้แหละจะเป็นถุงเงินถุงทองให้เราตักตวงเป็นพี่ต่อไปอ้าวพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายของดีอินเทรนด์แบรนด์เนมดีๆดังๆมาแล้วจ้ายาบำรุงกำลังฟิตปังฟิตปังก็มีวิตามินกินแล้วขาโบ๊ะขาโบ๊ะก็มีออกมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะจ๊ะอยากสวยอยากหล่อต้องทางนี้จ้าโอ้น้องหญิงทางนั้นสนใจซื้ออาหารเสริมไหมจ๊ะจะปล่อยให้อ้วนอยู่ทำไมฉันมียาวิตามินชั้นดีกินแล้วผอมได้สัดส่วนสามีรักสามีหลงนะจ๊ะสนใจก็มาเลือกซื้อได้เลยนะจ๊ะฉันจะวางขายที่ลานกลางหมู่บ้านซื้อเยอะเดี๋ยวแถมวิตามินเสริมกระชับผิวด้วยนะจ๊ะ
4: ฉันไม่ได้อ้วนอย่าแค่อวบระยะสุดท้ายสุดๆเท่านั้นเองปากเสีย
0: วันแรกพ่อค้าขายสินค้าได้จำนวนหนึ่งเมื่อ นำมาซื้ออาหารให้ตนและลากินแล้วยังพอเหลือเล็กน้อย
1: โอ้เรานี่โง่จริงๆไม่น่าต้องซื้ออาหารให้เจ้าลามันเลยของกินมีเต็มพุ่งเนี่ยดูสิข้าวสาลีออกรวงกำลังดีเลยของชอบของเจ้าเลยใช่ไหมเจ้าลาเอ๋ยเดี๋ยวพ่อจะจัดแจงให้แกได้กินของชอบของแกได้อย่างหนำใจเลยนี่ไงล่ะเคล็ดลับของพ่อหนังสิงโตรับรองว่าถ้าเจ้าสวมหนังนี้เข้าไปไม่มีใครกล้าแยมเจ้าแน่ๆแล้วคราวนี้ลาน้อยของพ่อก็จะกลายเป็นสิงโตเจ้าป่าครองนาข้าวสาลีกินรวงข้าวเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ไม่มีใครกล้าหืน
0: พ่อค้าเอาหนังสิงโตที่ตนเก็บไว้ขายให้คหบดีอีกเมืองหนึ่งคลุมตัวลาของตนแล้วนำไปปล่อยไว้ในทุ่งข้าวสาลี
1: อยู่นี่กินอย่างสบายใจนะพ่อเอ้ยขายของเสร็จแล้วจะกลับมารับเอาละสิงโตลูกพ่อ ข้าไปลุยกับรวงข้าวเหล่านั้นเถอะพ่อจะไปละของดีๆมีให้กินฟรีไม่ต้องจ่ายสบายใจแค่นี้เราก็มีเงินเหลืออีกเยอะแยะเลย
0: เมื่อการหลอกผู้อื่นผ่านไปครั้งหนึ่งครั้งต่อมาพ่อค้าก็ค้าขายได้สบายใจโดยไม่ต้องแบ่งกำไรซื้ออาหารให้ลาอีก
1: ยาวิเศษเหลืออีกแค่ท่านเดียวจ้าที่ย่นยับยับกินแล้วก็จะดูเต่งตึงตุ้มตุ้มใครที่หน้าดำหมองคล้ำก็เชิญทางนี้เลยจ้ามียาดีดีกินแล้วผิวขาวอมชมพูขึ้นทันตาเห็นเลยนะจ้า
0: เมื่อได้กำไรดีพ่อค้าเจ้าอุบายก็มาบ่อยและตั้งแต่เช้าจรดเย็นก็นำลาคลุมหนังสิงโตมาปล่อยไว้ในนาข้าวชาวบ้านเหมือนดังเคย
1: เงินเหลือบานเลยแววเศรษฐีออกเลยสิเราดูสิลาน้อยของพ่อก็กินเอากินเอาโตวันโตคืนเฮ้ยสบายใจจริงๆอิ่มจังตังอยู่ครบ
0: พ่อค้าจอมหลอกลวงนึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตนไม่สนใจว่าชาวบ้านที่พบเห็นลาในหนังคลุมสิงโตนั้นจะตกใจขวัญผวาหวาดกลัวสักแค่ไหน
5: เฮ้ยนี่นั่นมันสิงโตนี่วะมาอยู่ในนาข้าวสาลีของเราได้ยังไงเนี่ยโอ้ยพ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกดู
0: แม้ไม่เคยมีข่าวว่าสิงโตตัวนี้เคยกัดกินคนหรือวัวควายของใครแต่เมื่อแรกเห็นทุกคนก็เพ่นหนีกันเตลิดทั้งทุ่งไม่เป็นอันทำมาหากินได้ปกติสุด
6: เฮ้ยสิงโตตัวเป็นๆเลยนี่วะ
7: หนีเอาทัวร์รถก่อนเลยเว้ย
8: หนีเร็วลูกสามีตัวดีหน้าสิ่งหน้าขวานขึ้นมาทีไรมันหนีเอาตัวรอดคนเดียวทุกที
9: แม่จ๋าหนูกลัวสิงโตมันหน้ามันดุอยู่อ่ะแม่มันจะกัดเราไหมแม่ดูสิมันมองมาทางนี้แล้ว
0: ครั้นเดือดร้อนมากๆเข้าชายชะกันในหมู่บ้านนิคมนั้นก็พากันมารวมตัวหาทางกำจัดสิงโตแต่แล้วก็หาคนกล้าเสี่ยงตายไม่ได้เลยแม้แต่เพียงคนเดียว
10: อ้าวไหนใครจะไปไล่สิงโตตัวนั้นกันบ้างเราจะปล่อยให้มันกัดกินข้าวในนาเราอย่างนี้ต่อไปหรือ
5: โอ้ยงานนี้ใครจะไปกล้าเสี่ยงเราโดนมันขยุ่มกัดเอามันไม่คุ้มกันหรอกใครจะไปก็ไปเถอะข้าไม่ไปคนนึงแหละเอ้ย
10: ถ้าเองไม่ไปข้าก็ไม่ไปกลัวเหมือนกันนะเฟย
0: เรื่องราวเหล่านี้อยู่ในสายตาของบัณฑิตผู้นำหมู่บ้านนิคมนั้นตลอดเวลาบัณฑิตหนุ่มสังเกตพบว่าเมื่อถึงเวลาเย็นที่พ่อค้าจูงลากลับไปสิงโตที่อยู่ในนาข้าวสาลีนั้นก็หายไปด้วยน่าแปลกนะทำไมเจ้าสิงโตตัวนั้นมันหายไปเวลาเดียวกันกับพ่อค้านั่นจูงลากลับบ้านทุกครั้งเลยเรื่องนี้มีพิรุธเนอะสงสัยชาวบ้านจะโดนเจ้าพ่อค้านั่นปั่นหัวแน่ๆเลยบัณฑิตผู้นำหมู่บ้านเล่าเรื่องที่ตนสังเกตเห็นให้ชาวบ้านรับรู้โดยทั่วกันจากนั้นมาลูกบ้านทุกคนก็ช่วยกันสังเกตพิรุธนั้น
11: นั่นไงเจ้าพ่อค้านั่นมันนำลากลับไปแล้วประเดี๋ยวพวกเราที่ทุ่งนาก็จะมาส่งข่าวเรื่องสิงโตบ้างว่ามันยังมีอยู่ไหม
5: ถ้าสิงโตในนาข้าวนั่นหายไปจริงๆก็แสดงว่าเจ้าพ่อค้าเจ้าเล่ห์นั่นมันหลอกลวงพวกเราคอยดูต้องเป็นอย่างนั้นจริงนะเจ้าพ่อค้านั่นมันน่วมแน่นะพอจะเล่นให้หรือมัน
0: ส่วนผู้นำหมู่บ้านนั้นก็คอยสังเกตการเคลื่อนไหวของพ่อค้านั้นตลอดเวลาทั้งเช้าและเย็นเขาพบว่าบนหลังลานั้นมีทั้งสินค้าและหนังสิงโตบรรทุกไว้เจ้าพ่อค้าจอมลวงโลกคนนี้เนี่ยคงเอาหนังสิงโตใส่ให้ลาแล้วปล่อยไว้ให้กินข้าวของชาวนาเป็นแน่เลยสิงโตอะไรไม่เห็นจะเคยกัดกินวัวควายสักครั้งเดียวเชื่องในกาลาเนี ่ ยเย็นวันนั้นบัณฑิตหนุ่มและชาวบ้านจึงซ้อนกลพ่อค้าเจ้าเล่ห์เราพากันไปซุ่มรอไว้จนพ่อค้ามาเสร็จแล้วก็ช่วยกันจับลาตัวนั้นถอดหนังสิงโตออกถึงตอนนั้นผู้คนที่เหลือก็ช่วยกันถือไม้ถือกระบองขับไล่ทั้งพ่อค้าแล้วก็ลาตัวนั้นออกจากหมู่บ้านเราไปซะ

0: และแล้วเรื่องราวก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ชาวบ้านช่วยกันถลกหนังสิงโตออกจากลาส่วนชาวบ้านที่เหลือก็ถือไม้ขับไล่พ่อค้า
1: น้อยแน่จะบอกขาเจ้าเล่บังอาจมันหลอกพวกเราได้เอาไม้กระบองนี้ไปชิมหน่อยละกันนี่นี่เป็นไงล่ะ
2: แม่เอาให้หนักเลยพวกเราทั้งลาทั้งเจ้าของนั่นแหละ
1: นั่นไงได้ยินเสียงราชสีห์คำรามไหมพี่น้องไปไปไปไปกันเถอะกลับมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยลาบ้าหลอกกินข้าวในนาเสียหายหมด
0: เรื่องคนหลอกลวงครั้งนั้นมีภาพสุดท้ายที่ชาวบ้านได้เห็นก็คือเจ้าลาที่น่าสงสารกับคนโกหกหลอกลวงหอบหนังสิงโตหนีไปอย่างหัวซุบหัวสุน
3: แหมแค่นี้ก็ต้องไล่กันด้วยเฮ้ยกินนิดๆหน่อยๆโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนั่นไม้หน้าสามนี่นะหนีเอาตัวรอดก่อนแล้วเว้ยตัวใครตัวมันนะเจ้าลา
0: สมเด็จพระพุทธศาสดาทรงประชุมชาดกโสดาปัตติผลว่าในพุทธกาลครั้งนั้นให้ภิกษุหลอกลวงบรรลุพ่อค้าเจ้าเล่ห์กำเนิดเป็นโกกาลิกะภิกษุบัณฑิตหัวหน้าหมู่บ้านเสวยพระชาติเป็นพระพุทธ

ได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองคงต้องใช้คำที่ปู่ย่าตาทวดเตือนกันมาคือฟังเทศฟังธรรมแล้วอย่าเพิ่งไปนึกถึงคนอื่นให้นึกว่าแล้วเราจะเอามาทำอย่างไรกับตัวของเราอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปแก้ไขคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปใช้แก้ไขตัวเองอย่างไรเอาตรงนี้ก่อนนะดูโขนดูละครแล้วต้องย้อนมาดูตัวเองฉันใดได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเรานะได้ประพฤติตัวพอเหมาะพอสมกับธรรมะบทนั้นนะอย่างไรบ้างถ้าไม่ย้อนกลับมาดูตัวเองก็คงไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่มันสำรวจตรวจสอบตัวเอง

0: เองให้เข้าใจกลไกของโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิของพวกเราในทุกๆวันนะในสไตล์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็คือมีเพลงมีภาพมีพูดตามที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านได้เริ่มต้นไว้เมื่อหลายปีก่อนนะก็ถึงตอนนี้แล้ววันนี้ก็มีทบทวนอวาทของคุณครูแม่ใหญ่เอามาให้พวกเราได้รับชมกันก็ในหัวข้อที่ชื่อว่าในตอนที่ชื่อว่าจากเด็กเบตงรู้จักเนาะเบตงจากเด็กเบตงโกอินเตอร์เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกโอ้โหแค่หัวข้อก็น่าสนใจแล้วนะเดี๋ยวเราไปรับชมทบทวนอวาทคุณครูไม่ใหญ่กันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: ครับ

0: เยอะๆนะครับ
1: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
2: สาธุ
1: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
2: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
1: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: อยู่ภายในตัวของเราครับ
1: เริ่มต้นที
2: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
1: ด้วยวิธีการ
2: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
1: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
2: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
1: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
2: ทำได้ครับ
1: ถ้า
2: ได้ทำ
1: ไม่ได้เพราะ
2: ไม่ได้ทำครับ
1: จ้ะ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ

0: เป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามการครับ
1: เรามาว่ากระถาเรากระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 072ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
1: หมายยัง
0: กำลังรออยู่ครับ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวยจงรวยวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
0: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: ภารกิจบุญของลูกๆสำนักสามเทพมีอยู่สองฝ่ายใหญ่ๆนะจ๊ะแต่เล็กๆเนี่ยเยอะแยะ
1: ค
0: ือหนึ่งฝ่ายเผยแ
1: ผ่
0: มีตัวอย่างเช่นกองจัดปฏิบัติธรรมนานาชาติ Middle Way Peace Revolution ไอดอบบวชนานาชาติยังมีศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติอีกกองการระหว่างประเทศกองการแปลและสื่อธรรมะกองต้อนรับและอบร
1: ม
0: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพุทธโลกไปจนถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุยนี่ฝ่ายเผยแผ่นี่สองคือฝ่ายประสานงานสาขาต่างประเทศมีมาทุกทวีปเลยโอ้เต็มห้องเลยไหนฝ่ายประสานงานสาขาต่างประเทศยกมือสิจ้าโอ้เยอะแยะมากี่ทวีปก็ไม่รู้เนี่ยเป็นอเมริกายุโรปเอเชียแอฟริกาโอเชียเนีย AEC มาจอยกันเยอะเลยศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมต่างประเทศและส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครเป็นต้นสำนักต่างประเทศมาพร้อมกับความขวัญคือ สำนักต่างประเทศ
1: สำนักต่างประเทศ
0: รวมใจสามัคคี
1: ใจสามัคคี
0: เผยแผ่ทั่วโลก
1: เผยแผ่ทั่วโลก
0: สารฝันตะวันธรรม
1: สารฝันตะวันธรรม
0: เชนเดเวิร์น
1: เชนเดเวิร์น
0: โหเก่งเน
1: า
0: ะ
1: กา
0: ตอนนี้ชาวโลกเนี่ยจ้ะ

ขาดแคลนความรู้ที่แท้จริงเขามีแค่ความรู้แค่เพื่อการดำรงชีพเท่านั้นเพื่อการอยู่รอดเท่านั้นแต่ความรู้ที่จะเอาตัวให้รอดเนี่ยเขายังไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องนี้เลยตอนนี้ชาวโลกแม้อยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์เจิดจ้าแต่ความจริงแล้วภายในใจก็ยังมืดอยู่ดังนั้นมนุษย์

0: นี่คือความจริงแท้ของชาวโลกนะจ๊ะก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ลูกทุกๆคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะจ๊ะซึ่งก่อนอื่นก็คือต้องดูแลตัวเองก่อนให้ตัวเองก็ถึงความสุขภายในให้ได้ก่อนนะจ๊ะให้เราไปพิสูจน์สัมผัสลิ้มรสความสุขความรู้อันบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราให้ได้ก่อนสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยแต่มันอยู่ในตัวเราต้องจำนะจ๊ะตรงนี้สำคัญเลยสิ่งที่ดีกว่าดีที่สุดในโลกอยู่ใน
1: ตัวเรา
0: จ้าที่ Beyond the West ซึ่งเราต้องแสวงหาให้เจอนี่จ้ะนี่จ้ะถ้าได้ตรงนี้แล้วก็ลูกจะเกิดมหากรุณาพอเราไปพบความจริงแท้แล้วจะเกิดมหากรุณาเกิดความรักและปรารถนาดีต่อมนุษยชาติอยากจะให้อยากจะแบ่งปันอยากจะถ่ายทอดความร่วมมือสุดนี้ไปสู่ชาวโลกไม่ใช่เฉพาะชาวเราแต่อยากส่งต่อไปถึงชาวโลกและการพูดเราก็จะมีพลังมีความมั่นใจมีกำลังใจถ้าเราเข้าถึงความร่วมมือสุดภายในตัวเราซึ่งจะทำให้ผู้ฟังเชื่อถือเชื่อมั่นเกิดแรงบันดาลใจอยากปฏิบัติให้เข้าถึงตามเราด้วยนะจ๊ะเวลาคนเรามีความสุขภายในนะเขาจะพูดออกมาเองเลยนี่นะแบบไม่ต้องไปถามยืนยันจากคนอื่นด้วยไอ้ฉันสุขหรือเปล่าไม่เลยนี่นะเหมือนเรากินพริกคุณหนู10เม็ด
1: พริกขี้หนู
0: แม่โอ้โหนั่นมันหนูถ่ายออกมา
1: พริกคุณหนูต้องกินกระบ
0: ายพริกคุณหนูไอ้นั่นพริกหนูถ่ายแม่ถ้าเรากินสิบเม็ดไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าเราเผ็ดไหมนี่นะหรือเราหัวเราไปโขกกำแพงจะต้องไปถามคนอื่นว่าเจ็บไหมไม่ต้องเลยดังนั้นเวลาเราเข้าถึงทำเรามีความสุขมากสุขจังเลยแบบไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องให้ใครยืนยันหรือไปขอความยืนยันจากใครเพราะเราพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองนี่จ้ะครูไม่ใหญ่อยากให้ลูกทุกคนมองเห็นโลกเห็นไหมอย่างน้อยให้เห็นโลกโตเท่าผลมะขามป้อมจะวางไว้บนฝ่ามือเนี่ยนี่นะถ้าเอามาขำป้อมวางฝ่ามือแล้วก็ต้องนี่โลกอย่าไปดูว่าโลกมันใหญ่มากเกินไปที่จริงมันก็นิดเดียวนี่เนาะและคิดเสมอต่อไปว่าจะต้องทำให้โลกใบนี้ให้ใสเหมือนดวงธรรมภายในของเราให้ได
1: ้
0: สักวันหนึ่งนี่เนาะคือให้ชาวโลกทุกคนได้เข้าถึงพระธรรมกายที่เขามีอยู่ในตัวแล้วเนี่ยให้ได้การที่เราคิดใหญ่อย่างนี้จะทำให้หัวใจเราขยายเบ่งบานไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกำลังใจเราจะเข้มแข็งกว้างขวางจะไม่เห็นอะไรเป็นอุปสรรคเลยนี่เนาะเป้าหมายเราคือจะเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายไป
1: ทั่วโลก
0: จ้าแต่คนเดียวเนี่ยเขาทำได้ระดับหนึ่งนี่แต่หลายคนก็ทำได้เยอะนี่นะจ้าแต่ถ้าทุกคนทำเนี่ยได
1: ้
0: นี่นะคนเดียวอยากก็ต้องทำเป็นทีมส่วนวิธีทำงานนั้นก็นำแผนที่โลกมากลางเลยแล้วดูเราจะเอาประเทศไหน
1: ไปเลย
0: ปักธงเลยนะราธิษฐานทุกวันว่าญาติมิตรเราอยู่ตรงไหนเราจะเดินทางไปโปรดแล้วก็ศึกษาภาษาก่อนล่วงหน้าขนบธรรมเนียมเพณีวัฒนธรรมไปเรียนรู
1: ้
0: ก่อนที่เราจะไปพอที่จะไปจ่ายทอดเขาไอ้รู้ว่าในตัวเขามีพระธรรมกายและฝึกตัวของเราทำอย่างไรเราจะเข้าเขาได้จะได้ไปถ่ายทอดไปสอนธรรมะได้แต่ก่อนอื่นเอางี้ก่อนนี่นะหยุดไม่ได้ซะก่อนถ้าเราก็ถึงจุดนี้ได้ชาวโลกก็ถึงจุดนี้ได้ถ้าเรายังเข้าไปถึงตรงนี้ไม่ได้ชาวโลกก็ยังอย่างแต่ชาวโลกถึงจุดนี้ได้เดี๋ยวก็คิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันดีไหมไม่มีใครแย้งใครเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ไปประเทศไหนก็โอเค

0: ที่ลาว
1: โอเค
0: เขมร
1: โอเค
0: เวียดนาม
1: โอเค
0: ได้แถวๆนี
1: ้ครับโอเค
0: ถ้าชาวโลกก็ถึงจุดนี้ได้เดี๋ยวคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันต่อไปก็จะมีเวลาธรรมกายคือเมื่อซีกโลกหนึ่งสว่างซีกโลกหนึ่งกำลังค่ำก็จะนั่งธรรมะต่อๆกันไปเลยจะมีคนนั่งตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวซีกนี้นั่งเดี๋ยวซีกโน้นนั่งโลกจะไม่ขาดความสว่างภายในเลยพระแท้ที่จริงแล้วมนุษยชาตินั้นล้วนมาจากจุดกำเนิดเดียวกันสิ่งแต่เดิมเรามีความเสมอเหมือนกันแต่ได้ถูกทำให้เกิดความแตกต่างอย่างหลากหลายไปดูที่อะไรทำให้เกิดความแตกต่างอย่างหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆแตกต่างกันหมดเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ยังมีความเหมือนอยู่ประการหนึ่งซึ่งอยู่ภายในตัวแม้จะแตกต่างกันภายนอกนะจ๊ะคือมีพระธรรมกายที่สิงสถิตอยู่ในตัวของทุกๆคนในโลกนี่จ้ะแม้ภายนอกจะแตกต่างแต่ภายในเหมือนกันซึ่งเป็นสิ่งที่มารยังทำให้เกิดความแตกต่างตรงนี้ไม่ได้ทำได้แต่ภายนอกแตกต่างเพื่อเกิดการขัดแย้งกันคุยกันไม่รู้เรื่องนี่เนาะแต่ภายในยังเหมือนกันอยู่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราผ่านความแตกต่างก็ไปเหมือนเข้าถึงสิ่งที่เหมือนกันภายในได้เดี๋ยวภายนอกเหมือนกันเองนี่นะจ๊ะมันสามารถทำมนุษย์แตกต่างกันที่ภายนอกเพราะต้องการมนุษย์สื่อสารกันไม่ได้ไม่สื่อสารง่ายได้มีภาษาก็แตกต่างกันความเชื่อก็แตกต่างวัฒนธรรมแตกต่างประเพณีที่แตกต่างมักกีดขวางความใช่ที่มีอยู่ในตัวนี่ให้เกิดความเชื่อที่แตกต่างเพื่อขวางทางไม่ให้เขาถึงความใช่ที่มีอยู่ในตัวของทุกคนเมื่อแตกต่างไปน้อยทำให้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยกระหนบตรงนี้ว่าทำมาเป็นในภาษาแตกต่างคุยกันก็ไม่รู้เรื่องที่มารทำให้ไม่รู้เรื่องจะได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ควรจะรู้ที่มีอยู่ภายในตัวก็แค่นี้เองเนี่ยไอ้มีสีผิวแตกต่างจะได้ไปคุยกันเรื่องสีผิวเชื้อชาติแตกต่างก็ทะเลาะกันเรื่องเชื้อชาติศาสนาแตกต่างจะได้ทะเลาะเรื่องศาสนาความเชื่อแตกต่างก็
1: ทะเลาะเรื่องความเช
0: ื่ออย่างเงี้ยจ้ะทั้งในความใช่มีเหมือนกันหมดนี่แต่มันทะเลาะเรื่องความเชื่อแต่ว่าถ้าเปลี่ยนความเชื่อมาเป็นความใช่ได้การทะเลาะก็หายไปนี่นะจ้ะทีนี้ความใช่จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่ทุกคนในโลกได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวซึ่งมีเหมือนกันทุกคนเมื่อเข้าถึงความเหมือนตรงนี้ได้ความแตกต่างก็สลายหายไปหมดเลยเป็นการละลายความแตกต่างให้กลับมาสู่ความเหมือนที่แท้จริงที่มีอยู่ภายในตัวของทุกคนจ้าโลกกำลังรอคอยความหวังตรงนี้จากลูกทุกคนนะจ๊ะ
1: จ
0: ้าก่อนจะฟังเรื่องราวต่อไปฟังเพลงมาสำนักต่างประเทศกัน
2: The International Affairs Department of Wat Pratham Makai

ันติภาพโลกเริ่มจากสันติสุขภายใน World Peace Through Inner Peace ในใจนิ่งจริงได้ไหลซื้อใจเหอเพียง

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายพี่ปากหวานบอกเลิฟเลิฟเลิฟนี่หลวงพ่อสุดหัวใจตอนแจ็คเดบิวต์ตองโกอินเตอร์เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนี่ไม่ใช่เรื่องที่หาฟังได้ง่ายจ้ะโอ้โหนี่จ้ะกราบคารวะหลวงพ่อจักรลบอย่างสูงกราบกระผมพระราชวิเทศวชิระเวทีนี่จ้ะไม่ธรรมดาเนี่ยเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ชื่อบัณฑิตวรปัญโยผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศทั้งโลกนี่เพราะจากประเทศไทยไปประเทศไหนก็ต่างประเทศนั่นแหละโอ้โหนี่นะจากเด็กเบเบเนี่ย
1: เบต
0: งไม่มีคดเลยนี่รายงานตัวไหนยกมือไหนเลยจ้าโอ้แล้วพ่อครับอยากให้ดูภาพผมครับผมเกิดที่เบตงจังหวัดยะลาแต่ไม่เคยได้ยินท่านพูดภาษาใต้เลย
2: ขึ้นมากรุงเทพตอนอายุ3ขวบจำความไม่ได้เลยครับ
0: เกิดที่นั้น
1: เกิดที่นั่นเป็นบ้านตงเ
0: จม yes โอ้โหแล้วครับผมเกิดที่เบตงจังหวัดยะลานี่มาต่อที่กรุงเทพผมเป็นพี่น้อง5คนหญิง3ชาย2ครับผมเป็นลูกคนที่4พ่อแม่ก็มีเชื้อสายจีนเกิดที่ประเทศไทยครับและเป็นครูสอนภาษาจีนด้วยโอ้ดีจังเลยแล้วได้คลุกคลีกับภาษาจีนมาตั้งแต่เด็กอย่างน้อยก็รู้จัก2คำนี่ก็อ๋อจ๋อจ๋อนั่งก่อนแล้วเอาน้ำชาให้อ่ะเยอะเยอะแค่นี้สร้างวัดได้แล้วนอกนั้นก็ยิ้มไปยิ้มมาเจ๋อเจ๋อจี๊ดจี๊ดฮะที่ภาคใต้แล้วองค์นั้นแหละจำชื่อจำไม่ได้พูดได้สองคำแต่ภาษาจีนมีคนจีนเข้าวัดมานั่งหัวละเอิ๊กจิบน้ำชาไปก็เอิ๊กแล้วก็ช่วยกันสร้างวัดนี่จ้ะนี่เพราะนั้นเบเบอย่างนี้ง่ายเลยแล้วได้ก็เคยภาษาจีนมาตั้งแต่เด็กใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งภาษานี้จะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่เปิดประตูงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดงให้ผมในเวลาต่อมาครับนี่จ้ะสองภาษานี้เนาะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงนั้นเรามาดูท่านตั้งแต่วัยเด็กนี่นะนี่ผมครับนี่พี่สาวผมครับนั่นเดี๋ยวแม่ผมครับชวนภาพไปดูเอาเองเนี่ยนี่ผมรอมาตั้งแต่เด็กเล็กนี่เนาะโอ้นั่นภาพตอนเด็กแต่ภาพวัยรุ่นตอนนี้รออย่างนี้ครับนี่ผมครับนั่นโยมพ่อผมครับนี่นะโอ้โหรอมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยนี่ดูโ รอเบตงไม่ธรรมดาเมื่อผมจบมัธยมผมก็สอบเข้าคณะบัญชีจุฬาลงกรณ์ได
1: ้
0: เนาะตอนนั้นในหัวมีแต่ภาพอนาคตตอนเรียนคณะบัญชีคิดอนาคตจะเป็นนายธนาคารเป็นมนุษย์เงินเดือนถือกระเป๋าเอกสารนั่งคีย์ตัวเลขในตึกสูง
1: ๆ
0: อยู่กลางกรุงเทพตอนนั้นคิดอย่างนั้นไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตจะมาไกลถึงขนาดนี้ตอนนั้นคิดแต่เรื่องรวยๆนะชีวิตก็มาเริ่มพลิกฝันในปี2525ตอนเรียนปี1ช่วงรับน้องมีรุ่นพี่เดินแจกหนังสือเล่มหนึ่งชื่อธรรมทายาทแต่ละครับคือครั้งแรกที่ผมได้ยินคำว่าวัดพระธรรมกายนี่เนาะพออ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกสนใจไปหมดทั้งเรื่องการนั่งสมาธิเรื่องการบวชรู้สึกชอบและท้าทายคำว่าวัดพระธรรมกายจึงอยู่ในใจผมตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับนี่บุญเก่าเนาะต่อมาปี2526ชมรมพุทธศาสตร์จุฬาจัดรถมาวัดวาทิตย์ต้นเดือนนัดกันขึ้นรถกันตรงหน้าสนามจุฬาผมก็ได้มาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกในชีวิตในปี2526พอมาถึงวัดก็โดนเลยโดนจับนั่งสมาธิรอบศาลาจตุมหาราชิกาข้าการเดาดึงทันทีนี่เนาะสมัยนั้นต้นไม้ยังไม่โตโอ้โหจำได้หมดเลยนะพื้นที่ก็ครุขระมองลึกไปกว่านั้นอีกมีมดแดงยังทันลึกซึ้งนะมีมดแดงมดตะนอยตายพ่นเปี้ยนแดดก็แผดเผาแต่ผมอาศัย

0: ไหวทนนั่งครับมีวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากนั้นก็กลับไปนั่งสมาธิเองต่อที่บ้าน
1: โอ้โ
0: หแล้วก็เกิดประสบการณ์ภายในเหมือนตัวหมุนติ้วติ้วแล้วตัวก็หายใจก็นิ่งสงบเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตครับนี่แค่มองดูมดแดงมดตะนอยอะไรเงี้ยพอจบปีสองมีการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่12ผมจึงสมัครทันทีและนั่นก็เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ผมได้สัมผัสชีวิตการบวชอย่างเต็มตัวเลยครับดีจ้ะรุ่นที่12ปี2527ครับตอนนั้นยังหนุ่มหล่ออยู่เลยนี่เนอะโยมแม่ก็มาด้วยบวชเป็นธรรมทายาทนี่ตอนนั้นหลวงพ่อท่านตัดชีวะท่านขึ้นเทศและก็นำฉันทุกวันผมชอบมากเลยตอนฉันนี่เราผมก็ฉันไปกันนึกเอาเองว่าองค์นี้คงจะเป็นเจ้าอาวาสเพราะพระในวัดตอนนี้มีอยู่ไม่กี่รูปเลยเชื่อสนิทใจจะวันหนึ่งช่วงสายๆผมเห็นพระรูปหนึ่งห่มจีวรสีเหลืองทองไม่มีสว่างจ้าด้วยเดินมาจากไกลเพราะเดินกลางแดดหลวงพ่อครับผมสารภาพตรงนั้นเลยว่าวินาทีนั้นผมนึกว่าผมตาไม่เปรี้ยว
1: ตาฝา
0: แม่ไม่เปรี้ยวตาฝาเพราะไม่เคยเห็นใครแบบนี้มาก่อนในชีวิตประโยคนี้ไม่กล้าอ่านให้ท่านพูด
2: ก็ตอนนั้นอบรมอยู่ที่เนินประดู่ก็เห็นหลวงพ่อเดินมาแต่ไกลแบบเห็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจชีวิตไม่เคยเห็นใครที่มีลักษณะแบบนี้เห็นแล้วเหมือนกับเหมือนเห็นเทวดาเหมือนเห็นเทพบุตรตอนนั้นตอนนั้นก็ยังคิดว่าโอ้มีพระที่มีลักษณะอย่างนี้ด้วยบนโลกนี
0: ้แม่เพื่อนธรรมทายาทกระทิบว่าให้ท่านพูด
2: องค์นั้นคือเจ้าวาดวัดพระธรรมกายตอนนั้นยังเรียกหลวงพ่อบ้างหลวงพี่บ้างนะครับ
0: ผมจึงก็อึ้งคิดในใจว่าโอ้ฟังเพลงนี้ดีกว่า

0: เชิญนะผมยังจำภาพคุณยายอาจารย์นั่งจักรยานสามล้อผ่านไปมาได้ไม่ลืมเลยครับและในทุกๆวันเวลาเดินผ่านกุฏิคุณยายธรรมทายาทรุ่นนั้นเกือบ200คนจะเดินอย่างเงียบกริบห้ามลากเท้าห้ามพูดเสียงดังต้องได้สติให้เบาที่สุดใครเผลอลากเท้าจนมีเสียงจะมีพระอาจารย์พี่เลี้ยงกระซิบเตือนทันทีว่ารบกวนคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเดี๋ยวเขาเข้าถึงธรรมไม่ได้ผมจะมาจำมาใช้จนถึงวันนี้40กว่าปีแล้วครับพออบรมจากคุณยายอาจารย์ก็มอบเหรียญผูกพัทธสีมาให้ผมโดยมือท่านเองเหรียญหนึ่งผมพกติดตัวตลอดโอ้โหทำไมมีบุญอย่างเลยเนาะผมไปวัดสม่ำเสมอแทบทุกอาทิตย์จนวันหนึ่งผมไปรับน้องต่างจังหวัดรับน้องอะไรจ๊ะ
1: รับน้องใหม่มหาลัยครับ
0: อ๋อ
1: รับรุ่นน้องคร
0: ับ รุ่นน้องเนาะขากลับฟ้ามืดฝนตกหนักรถติดยาวมากบริเวณแถวๆบางนาเพราะถนนกำลังซ่อมจู่ๆรถสิบล้อก็พุ่งมาเลยชนรถเก๋งที่ผมนั่งอย่างจังรถพังยับเยินทั้งคันเลยคนนั่งหน้าสองคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเอาขนาดนั้นเลยเหรอโหนี่ท่านเสียงมากเลยนะเหลือผมคนเดียวรอดไหม
2: รอด
0: เพราะผมนั่งเบาะหลังตอนเข็นเข้าโรงพยาบาลผมยังสลึมสลือผมได้ยินเสียงถามเป็นระยะเลยเดี๋ยวก็มาถามผมอีกผู้ที่ถามผมนั้นเป็นตำรวจเดินตามผมถามเป็นระยะระยะว่าห้อยพระอะไรถึงรอดได้ผมก็มีเหรียญอยู่เหรียญเดียวแต่เหรียญนั้นคือเหรียญที่คุณยายให้ห้อยอยู่เหรียญเดียวเป็นเหรียญอะไรจ๊ะ
1: รุ่นผูกพัทธสีมาครับปี2523ครับ
0: มีภาพไหมเดี๋ยวต้องถามท่านใช่อันนี้ไหมเหลียวพระธรรมการที่ระลึกงานปู่พัทธสีมาสูงไปประธรรม29ประชา2523ห้อยอยู่เหรียญเดียวตำรวจถามว่าห้อยพระอะไรถึงรอดได้แต่พอออกจากห้องฉุกเฉินเหรียญนั้นหายไปเฉยเลยมันเป็นปาฏิหาริย์ที่ผมสงสัยมากระทั่งบัดนี้ว่าหายได้อย่างไรถามท่านดีกว่าถ้ารู้สึกว่ามันคืออะไรยังไง
1: ตำรวจคงจะอยากได้อะครับ
0: ว่าพระดีนะใครยังมีเหรียญนี่อยู่บ้างเนี่ยตั้งแต่สองสามอ่ะไหนยกมือสิยกก็รักษาไว้ให้ดีเนาะเพราะตำรวจบอกพระดีเนี่ยไอ้ภาพดูแลใช่ไหม
2: ด
0: ู
2: แลคร
0: ับในช่วงที่เรียนอยู่ผมได้ทำงานชมรมพุทธศาสตร์ทั้งจัดโครงการบทธรรมทายาทและจัดสอบต่อปัญหาธรรมทานก้าวหน้าที่จุฬาหลังเรียนจบผมก็ยังอยู่ช่วยดูแลน้องๆในชมรมต่ออีกประมาณ2ปีชีวิตช่วงนั้นยังผูกพันกับงานชมรมพุทธศาสตร์อย่างเต็มตัวเลยครับตอนเป็นนิสิต

0: ทำกิจกรรมชมรมพุทธจุฬาอย่างเต็มที่ครับผมครับรอไว้ครับนี่วันสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นโยมแม่ผมครับนั่นโยมพ่อผมครับนี่ผมเองครับมีคล้ายๆหลายคนที่อยู่ในห้องนี้คล้ายๆเดี๋ยวดูเองคล้ายๆฮะไหนคล้ายๆใครยกมือขึ้นสิหนึ่งไหนไหนอ๋อนั่นยืนนั่นยืนอยู่ข้างหลังหลวงพี่สมนอโอ้โหหล่อๆนั่นเลยกระทั่งปี2531จุดเปลี่ยนสำคัญชีวิตก็มาถึงปีนั้นคุณยาจารย์เป็นประธานกฐินครั้งแรก2531นะจ๊ะอาจารย์สำลักที่ปรึกษาชมรมพุทธจุฬาชวนว่าบวชเถอะจะได้บุญญาพระคุณยาเป็นประธานกฐินครั้งแรกผมตัดสินใจทันทีโดยไม่ลังเลยพอไปกราบลาบวชหลวงพ่อพูดประโยคหนึ่งที่ผมไม่มีวันลืมไหนดูที่ท่านจำได้ไหมพระท่านบอกไม่มีวันลืมไง
1: หลวงพ่อบอกว่าบวชแล้วจะให้ไปเผยแผ่ต่างประเทศครับ
0: ถูกต้องจ้ะถูกต้องถูกต้องหมดแล้วจะส่งไปเผยแผ่ต่างประเทศเพราะทราบดีผมมีพื้นฐานภาษาจีนมาตั้งแต่เด็กอย่างน้อยก็สองคำฮ่าจ๋อจ๋อจ๋ออันนั้นอ่านน้ำชาให้อาเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยนั่งนั่งก็ยิ้มไปยิ้มมาเนี่ยฮ่าจ๋อจ๋อเจี๊ยเจี๊ยแค่นั้นก็สร้างวัดได้แล้วพอหมดแล้วก็ได้ฝึกตัวเป็นพระนวกะเมื่อเข้าสู่ภาษาที่สองก็เริ่มเรียนภาษาเพื่อเตรียมตัวไปทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาในต่างแดนครับภาษาอะไรจ๊ะภาษาจีนเหรอ
1: ใช่ครับภาษาจีนครับผม
0: ภาษาจีนเนาะในช่วงผมเป็นพระนวกะตั้งใจฝึกฝนตัวเองทั้งศีลจารวัตรและระเบียบวินัยครับพอภาษาสองก็เริ่มเรียนภาษาแล้วเตรียมตัวเผยแผ่ต่างแดนตอนนั้นหลวงพ่อเตรียมไว้สองทีมคือทีมตะวันออกกับทีมตะวันตกตะวันออกก็มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีถ้าทีมตะวันตกยุโรปอเมริกานั่นเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมทีมไว้เผยแผ่ต่างประเทศก่อนเดินทางไปต่างประเทศหลวงพ่อก็จะให้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพนี่เนาะพอปี2533หลวงพ่อส่งผมไปไต้หวันเพราะยังไม่ให้ไปบนหวันหรอกไต้หวันก่อนไปบนหวันเดี๋ยวไม่กลับมาเดี๋ยวไม่ได้ต้องไต้หวันก่อนก็ไปหลวงพ่อกำชับสั้นๆว่าไปเนี่ยไปฝังตัวก่อนนะไปเรียนภาษาเรียนรู้วัฒนธรรมของการเข้าใจก่อนนะอย่าเพิ่งไปเผยแผ่นี่เนาะระหว่างศึกษาอยู่ไต้หวันผมได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนากับวัดและชุมชนท้องถิ่นครับนี่เนาะผมอยู่ไต้หวันเรียนปริญญาโทวิจัยศาสนานานถึง3ปีเต็มแล้วทุกวันที่ต้นเดือนก็จะมีการถ่ายทอดโอวาทผ่านสายโทรศัพท์จ่อไมค์ข้ามประเทศค่าโทรศัพท์ในยุคนั้นแพงมากครับและทุกปีจะกลับไปนั่งสมาธิกับหลวงพ่อที่วัดครับฉะนั้นเองลูกศิษย์ก็เลยคิดที่คุ้นเคยและเป็นเจ้าภาพใหญ่ที่ไต้หวันได้เชิญคุณยายอาจารย์ไปเยี่ยม นี่จะเยี่ยมที่ไต้หวันไต้หวันผมยังได้มีโอกาสพบคุณอาจารย์อย่างใกล้ชิดแค่เห็นหน้าท่านใจผมก็หยุดนิ่งเองโดยไม่ต้องพยายามเลยเพราะว่าความคิดฟุ้งซ่านมันหายวับไปหมดตอนที่มีโอกาสได้การเช็คแจ้งครับความคิดฟุ้งซ่านหายหมดเลยคุณยายจารย์เดินทางไปไต้หวันเพื่อบอกข่าวบุญกฐินเพราะท่านเป็นประธานกฐินปีนั้นโอ้โหท่านตะเวนไปชวนคนมาทำบุญงานกฐินท่านเนี่ยไปยืนถ่ายสิงโตเหรอเรียกสิงโตหรือเรียกอะไร
1: เป็นสิงโตจีนครับหลวงพ่อ
0: สิงโตจีนคุณยายท่านพูดย้ำอยู่เรื่องเดียวว่าเอาบุญกับยายนะถ้าท่านจะเป็นอย่างไรจนท่านเจอคุณยายทุกวันคุณยายก็พูดเหมือนเดิมทุกวันครับและคุณยายพูดว่ายายมีเงินแค่ 3,200 บาทยังสร้างวัดได้เลยวัดที่เราอยู่สร้างบารมีเนี่ยจะเหมือนบอกให้รู้ว่าต่อไปจะไปขยายงานไปที่ไหนก็สามารถทำได้หมดประโยคนี้แหละครับที่ผมท่องไว้ในใจและใช้กับงานบุกเบิกต่างประเทศมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เรื่องจบก็กลับมาในปี2536ก็อยู่รับบุญองค์กรจนกระทั่งปี2544บุกนะปรับโครงสร้างงานเผยแผ่ใหม่แยกเป็น3สำนักคือสำนักเผยแผ่สำนักต่างประเทศและสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกหรือชปส.นะจ๊ะผมได้รับมอบหมายดูแลสำนักต่างประเทศตั้งแต่วันนั้นยาวมาจนถึงวันนี้25ปีเต็มแล้วครับสำนักต่างประเทศต้อนรับอาคันตุกาจากนานาประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยครับนี่จ้ะแล้วพ่อครับเมื่อก่อนจะส่งพระราชหรือเจ้าที่คนไหนไปต่างประเทศหลวงพ่อจะเรียกไปพูดคุยกับตัวเองทุกครั้งระวางแนวทางไว้ชัดเจนมากอย่างต่อไปอเมริกาปีแรกๆหลวงพ่อวางกฎเลยว่าพระห้ามขับรถเองห้ามเข้าสวนสนุกอย่างยูนิเวอร์ซัลเลยดิสนีย์แลนด์ในเรื่องการวางตัวระหว่างไปพิสูจน์กับญาติโยมต้องมีระยะห่างจริงจังงามเพราะต่างประเทศก็ไม่ค่อยถือสาก็ยังเหมือนการเขียนหนังสือก็ต้องมีเว้นวรรคจริงจังงามนี่หลวงพ่อพูดเสมอว่าเราไม่ได้ไปสร้างแค่สถานที่แต่ต้องไปสร้างริทเทิลวัดพระธรรมกายทั้งระบบระเบียบข้อวัดปฏิบัติให้เหมือนกับวัดใหญ่ที่ประเทศไทยครับส่งวิสุทธิ์เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตามหน้าที่ตามศูนย์ต่างๆนี่เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามงานด้วยตนเองนี่จ้า

ผมมีการร่วมเดินทางไปบุกเบิกศูนย์ในออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกากับหลวงพ่อทัตตะชีโวครับนี่จ้าพอกลับมาจากต่างประเทศหลวงพ่อก็จะให้เข้ามากราบรายงานหลวงพ่อจะถามว่าประเทศนี้ว่าทำเป็นอย่างไรผู้คนเป็นอย่างไรทำงานเผยแผ่มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างทำอย่างไรจึงจะเผยแผ่กับคนท้องถิ่นได้หลวงพ่อจะตอบทุกคำถามที่คนต่างชาติอยากรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

แต่หลวงพ่อครับงานนี้ไม่ได้รอยได้กลีบกุหลาบเลยนะครับหลวงพ่อบอกว่างานเผยแผ่เป็นงานใหญ่ทำตามลำพังไม่ได้ต้องช่วยกันทุกส่วนพอมีงานใหญ่มาถึงก็ยิ่งท้าทายครับอีกครับอย่างงานตักบาตรที่เมียนมางานจุดโคมที่ฟิลิปปินส์หรืองานบวชที่บรมพุทโธอินโดนีเซียมีคนมาร่วมงานนับหมื่นคนถ้าเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดที่วัดในประเทศไทยเรามีความพร้อมมากกว่าอยู่ในที่ที่เราคุ้นเคยแต่พอจัดงานบุญใหญ่ที่ต่างแดนคนน้อยงานหนักคนหนึ่งต้องทำสารพัดหน้าที่ตั้งแต่เข้าครัวไม่ใช่ไปทานข้าวอะไรนะต้องไปทำครัวออกจากครัวก็ไปจัดดอกไม้ออกจากอาคารก็ไปขับรถไปจนถึงไปจ่ายตลาดทุกคนต้องทุ่มสุดตัวแต่ทุกครั้งที่งานสำเร็จความปลื้มมันก็ท่วมท้นจนลืมความเหนื่อยไปเลยครับนี่เนาะโอ้ดีโอ้เยอะแยะเลยนี่จุดโคมฟิลิปปินส์ทบาทเมียนมางานบวชบรมบุโดนี่แล้วพอครับวันนี้เรามีศูนย์สาขาอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลกแล้ว110ศูนย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนทุกวิจารว่าและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ต่างๆจากทั่วโลกจะมีกำลังปฏิบัติธรรมร่วมกัน

กองทุนที่หลวงพ่อเมตตามอบให้เพื่อเป็นต้นสมบัติจักรพรรดิขยายงานพุทธศาสนาไปทั่วโลกเหมือนได้กลับมาชาร์จแบตเพื่อกลับไปเป็นแสงสว่างกระจายโลกครับจากทุกมุมโลกเลยนี่เยอะแยะไปหมดเลยอเมริกา3ประเทศยุโรป14เอเชียแอฟริกา18โอเชียเนีย3รวมเป็น38ประเทศ110สาขาหลวงพ่อครับทุกวันนี้เวลาผมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศผมใช้เวลาบนเครื่องบินทำสมาธิเราจะเดินทางใกล้หรือเดินทางไกลเวลาอยู่บนเครื่องบินเหมือนเราได้อยู่กับตัวเองเต็มที่ตัดภาระเครื่องกังวลต่างๆและเลิกถึงคำสอนหลวงพ่อว่าอายุเรามากขึ้นเรื่อยๆภารกิจหลักของเราคือการปฏิบัติธรรมภารกิจอื่นเป็นเรื่องรองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหยุดกันนิ่งสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือที่สุดของบุญทั้งหลายคือการเข้าถึงธรรมผมจำไม่ลืมเลยแล้วว่าครับหลวงพ่อเป็นต้นแบบเหมือนการสร้างบารมีเลยครับถ้าไม่ได้เจอหลวงพ่อในวันนั้นคงไม่มีผมในวันนี้โอ้โหบอกว่าเห็นหลวงพ่อครั้งแรกสว่างสวยเหมือนเห็นเทวดาหลวงพ่อเป็นแรงบันดาลใจผมอยากบวชมาสร้างบารมีแต่ผมรู้ว่าชีวิตพระเป็นชีวิตที่ดีที่สุดการบวชทำชีวิตเราสูงขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นผมภูมิใจมากที่ได้ไปหลวงพ่อครับชีวิตพระที่แสนภูมิใจ

สุดท้ายนี้ก็ผมก็กล่าวขอบคุณหลวงพ่อที่เป็นหลวงพ่อสายโลกทุกทุกคนที่พึ่งพิงสายรู้จักเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกกับผมจะนำแสงสว่างทำไปให้ถึงเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อผู้เป็นที่เลิฟจริงของผมครับสาธุจ้า

ก็ได้ฟังเรื่องราวทบทวนของพระอาจารย์เจ้าคุณบัณฑิตนะเกี่ยวกับการเผยแผ่ต่างประเทศแล้วก็ช่วงจุดเปลี่ยนสำคัญของท่านก็คือในช่วงปี2531ก็อาจารย์สวรักษ์ชวนให้ท่านมาบวชแล้วก็อยู่ยาวตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะเหตุที่บวชในตอนนั้นก็เพราะกฐินครั้งแรกซึ่งใครเป็นประธานเอ่ยคุณยาอาจารย์นะเป็นบุญใหญ่มากท่านก็เลยอยู่มาจนถึงวันนี้ปีนี้ก็ได้ข่าวแว่วๆมานะว่าก็คุณยายก็จะเป็นประธานเอกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็อนุโมทนาบุญร่วมกันก่อนนะนะก็หวังว่าอาจจะมีแบบที่คุณบัณฑิตเข้ามาบวชอีกไม่รู้ว่าจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนแต่เรื่องที่ได้นึกถึงพอฟังเรื่องก็นึกถึงครั้งแรกเหมือนกันของหลวงพี่เนี่ยนะที่ว่าปี2531เป็นการไปบอกบุญครั้งแรกไปนี่แหละบอกบุญกฐินยายเนี่ยบุญฝากพวกเราทุกคนนะเนาะไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ไปทำหน้าที่บอกบุญนะนะเราเองได้มาเรียนรู้ธรรมะเข้าวัดแล้วพอรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าจะให้ไปชวนคนอื่นมาทำเนี่ยไม่ง่ายแต่ก็เพราะบุญใหญ่ครั้งแรกที่คุณยาอาจารย์ท่านเป็นประธานกฐินไม่ร่วมเลยก็คงไม่ได้ก็เลยจำเป็นจะต้องมาบอกบุญกันแล้วก็ได้เนี่ยนะร่วมบุญกันมาบางส่วนแบบเด็กอ่ะเด็กๆในตอนนั้นที่ว่ามาร่วมบุญกันเพราะฉะนั้นถึงวันนี้มาการสร้างวัดพระธรรมกายถ้าเกิดใครมาในรุ่นหลังอาจจะนึกภาพตอนนู้นไม่ออกตามที่ฟังทบทวนโอวาทว่าเรื่องที่เจ้าคุณบดิษฐ์ท่านเล่าเนี่ยต้นไม้ต้นเล็กๆมันเป็นยังไงหลวงพี่มาทันในตอนนี้ตอนนู้นนะว่าต้นไม้ต้นเล็กๆเนี่ยแล้วก็อากาศก็นะวัดพระธรรมกายนี่คือแบบสุดๆมากบรรยากาศในตอนนู้นไม่ได้ร่มรื่นมีอาคารพร้อมเหมือนกับในยุคนี้สมัยนี้แต่จะอย่างไรก็ตามแต่ทั้งหมดที่ทำมาเป็นสิ่งที่หมู่คณะช่วยกันทำวันนี้ก็เลยอยากจะยกเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังในเรื่องของการที่หลักการในการที่จะสร้างคนงงงี้แล้วกันนะนี่แหละปฐมบทในการสถาปนาจากทุ่งนาสู่ศูนย์กลางกายนี่แหละพื้นที่ที่จำลองภาพขึ้นมาเนี่ยนะก็คือภาพในใจหลวงพี่ในตอนนู้นที่มาวัดในครั้งแรกมันมีป่ากกมันมีน้ำมันมีกุฏิจากเนี่ยนะแล้วก็มีลานธรรมที่นึกถึงในตอนนู้นมีลักษณะแบบนี้แหละก็เลยจำลองมาเป็นภาพว่าจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้การสร้างคนของวัดพระธรรมกายไม่ง่ายเลย

เพราะว่าก่อนที่คนจะมีศรัทธาขึ้นมาได้นั่นน่ะจะต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังฝึกอยู่นั้นน่ะภาพสุดท้ายคืออะไรพอเรามาถึงวัดเนี่ยนะเบื้องต้นเลยที่หลวงพี่เองได้เรียนรู้จากหลวงพ่อรัตตะก็คือศีลความมีศีลของเราตัวเรานี่ก่อนว่าจะต้องรักษาศีลให้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่จะคุณมาดิษฐ์ด้วยเช่นเดียวกันคือมาบวชธรรมทญาติเนี่ยนะท่านเองรุ่น13ไอ้รุ่น12ปี2527หลวงพี่เองรุ่น15ถัดกันมา3รุ่นและการเดิมก็คือหลวงพ่อรัตตาชิโวในช่วงหลังมาท่านผ่อนให้ลูกศิษย์มาทำหน้าที่แทนเนี่ยนะนี่คือการทำงานของวัดพระธรรมกายส่งต่อรุ่นต่อรุ่นแต่ว่าหลักการยังเหมือนเดิมอยู่หลวงพี่จำได้ในตอนนู้นก็คือเรื่องของศีลต้องเข้าใจก่อนว่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยคืออะไรศีล5มีคุณสมบัติอย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็ค่อยผูกไว้กับอะไรเอ่ยวัดพระธรรมกายสมาธิเราหนีไม่พ้นที่จะต้องมานั่งหลับตาทำสมาธิเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดวัดนี้ขึ้นมายายเนี่ยนะในช่วงหลังมาได้ฟังได้ดูสกู๊ปที่สัมภาษณ์บุคคลในยุคแรกๆเนี่ยนะทั้งหลวงนาชนะทั้งหลวงนาชวิศสุวิชโพแล้วก็พระอาจารย์อีกหลายๆรูปที่ได้ทุ่มเทเป็นเรียกว่าเป็นมือเป็นไม้ให้คุณยายอาจารย์ท่านได้ทำงานแล้วก็ผ่านคำสอนของหลวงพ่อท่านในตอนนู้นเนี่ยนะในยุคแรกที่มาถึงตรงนี้ความสำคัญของสมาธิเป็นเรื่องใหญ่มากธรรมทญาติในรุ่นนู้นจำได้นะวันหนึ่งนั่งสมาธิ13ชั่วโมงนั่งกันทั้งวันนั่นแหละนี่คือสิ่งที่คุณยายท่านให้ความสำคัญแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็ให้นั่งสิ่งนี้แหละทำให้เกิดประสบการณ์ที่อยู่ภายในความเชื่อสูงสุดในพระพุทธศาสนาศรัทธาที่สำคัญมากที่สุดเรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่ได้นั่งสมาธิเป็นศรัทธาที่จะทำให้แบบแน่นปึ๊กเนี่ยนะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายพอมาเข้าวัดเดินนั่งสมาธิกันทุกคนนั่นแหละนั่งเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ชอบเสร็จแล้วเราก็นั่งเสร็จแล้วเราก็มาวัดแล้วเราก็ทำบุญมันเวียนอยู่แบบเนี้ยเลยทำให้ความมั่นคงในเส้นทางชีวิตของพวกเราค่อนข้างที่จะตั้งมั่นในหนทางตรงนี้เนี่ยนะเพราะนั้นคุณยายที่ผืนนี้ที่ใช้สร้างวัดนี้ขึ้นมาเนี่ยใช้คำว่าพลังแห่งการหาในที่หลวงนาสุวิชโพท่านบอกว่าหาในที่ก็คือหาในสมาธินั่นแหละว่าเราจะได้พื้นที่แบบนี้ขึ้นมารวมถึงเนี่ยนะสุดท้ายมาจาก196ไร่จริงๆ200ไร่อ่ะนะ 3,200 บาทกับพระที่ตั้งใจนั่งกันสุดท้ายมาก็กลายมาเป็นนี่แหละวัดพระธรรมกายเป็นเจดีย์ให้เราเองมาได้ร่วมกราบร่วมไหว้ในทุกๆวันนี้เนี่ยนะมันค่อยๆไล่มาจากที่และสุดท้ายมาคนที่มาอยู่ในที่นี้ก็มานั่งเข้าที่ก็คือมาทำสมาธิเหมือนกันหลักการเหมือนเดิมแล้วก็หมุนกันไปตามยุคแล้วก็หลักการในการฝึกสมาธิก็ปรับไปตามยุคเช่นเดียวกันตอนยุคนู้นที่มาในยุคแรกนี่นั่งทนนั่งกันไปให้ครบ13ชั่วโมงในมาในตอนนี้สติสบายสบายนั่งไปแล้วก็มีความสุขกันและหลังมาคนที่เข้าวัดพระธรรมกายก็เลยมีประสบการณ์ภายในที่ดีเพราะว่ามันสบายมันไม่ต้องมาทนเพราะว่าทุกขเวทนาเนี่ยนะมันจะทำให้เราเองนั้นมันบีบคั้นแล้วก็ใจไม่ค่อยสงบมากนักเพราะแบบมันจะนึกนับอยู่นั่นแหละนะเมื่อไหร่จะหมดชั่วโมงเมื่อไหร่จะสับเพอะไรเงี้ยแต่มาในยุคนี้สมัยนี้โอ้สบายนั่งกันไปนี่ก็คือสิ่งที่ปลูกฝังศรัทธาที่แน่นที่สุดแม้จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นสารพัดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาลูกศิษย์ลูกหาพระพรหมกายเป็นไงเอ่ยเฉยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะเรารู้ด้วยตัวเราเองจะให้ตามที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกไปเมื่อกี้นะเราฟังไปแล้วจะให้คนที่มีความแตกต่างในประเทศที่อยู่ทั่วโลกนั้นมาเชื่อในสิ่งที่เราทำก็ต้องให้เขาได้มาลองนั่งกันดูสุดท้ายมาสิ่งนั้นน่ะจะกลายเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับเขาตัวเองก็ได้เดินทางไปกับเจ้าคุณมาดิษฐ์หลายรอบนะเวลาจะไปในส่วนใหญ่ช่วงก่อนตอนที่ยังพอมีเวลาอยู่ไปกับเจ้าคุณท่านบ่อยเนี่ยนะความเป็นตัวแทนของวัดพระธรรมกายของเจ้าคุณมาดิษฐ์ท่านนี้ต้องถือว่าวางตัวได้ดีมากนี่ก็คือสิ่งที่
ได้รับการปลูกฝังมาจากหลวงพ่อคุณยายรวมถึงการฝึกตัวของท่านด้วยแล้วก็ตอนนี้ท่านมาเป็นแกนหลักในการที่จะเอาวิชาธรรมกายแผ่ขยายไปได้ทั่วโลกเพราะว่ามนุษย์ทั้งโลกบอก

ขอยกสิ่งที่ต้องถือว่าเป็นเสาเข็มแห่งการสร้างศรัทธาที่ตั้งมั่นสำหรับลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายทั้งหมดมาให้เราได้ดูโดยสรุปว่ากว่าจะถึงวันนี้ที่งานเผยแผ่ไปได้ไกลเนี่ยในเบื้องต้นข้อแรกอะไรมานำมาก่อนเอ่ยสมาธิเนี่ยนะสำคัญมากที่สุดสมาธิมาก่อนจากนั้นเราใช้ชีวิตอยู่ในวัดนี้แม้ตอนนี้จะมีตึกมีอะไรแต่ก็อยู่กันอย่างเรียบง่ายอาศัยความอดทนอยู่บางส่วนพระใหม่มาเราก็จะเอาไปฝึกในแบบที่เคยผ่านมาจากนั้นในแนวทางในการที่จะสร้างไม่ว่าจะเป็นศาสนสถานหรือในเรื่องของการฝึกตัวเองอะไรแม้ในพื้นที่เนี่ยหลักการที่หลวงพ่อคุณยายให้ไว้ก็คือต้องประณีตไร้ที่ติแล้วก็ข้อที่4เมื่อทุกอย่างลงตัวมาเสร็จฝึกตัวเองความอดทนวิริยะขันติเนี่ยนะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นอะไรต่อเอ่ยกัลยาณมิตรต่อแล้วมันก็หมุนกันไปแบบนี้เอาสมาธิไปให้ไม่จำกัดว่าจะเป็นเฉพาะผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนใครก็ได้ที่ยังหายใจอยู่เนี่ยนะพูดคุยได้เป็นมนุษย์นี่แหละดังนั้นเราก็เอาวิชาธรรมกายไปเพราะนี่คือสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านฝากให้คุณยายท่านทำต่อแล้วคุณยายก็เริ่มมาจนถึงวันนี้ภารกิจนี้ตอนนี้อยู่ที่เจ้าคุณบัณฑิตกับอีกเยอะแยะนะในองค์คาพยพของวัดนี้แต่โดยหลักการก็คือเอาสมาธินำไปเพราะบางครั้งบางทีไปต่างประเทศเอ๊ะจะทำอะไรยังไงกันต่อมาดูการลงรายละเอียดอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าการเอาสมาธินำหน้าเนี่ยก็คือทุกคำตอบอยู่ที่ไหนอยู่ที่ในใจของเรานี่แหละอยู่ในที่อยู่ในใจของพวกเราเมื่อใจของเราใสสว่างปัญญาความคิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆงามๆจะเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติเพราะใจของเรามีสิ่งที่เรียกว่าจิตมีความวิจิตนี่ก็คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านอยากให้เราไปสัมผัสถ้าไม่ฝึกสมาธิจะไปเจอความวิจิตของใจจะมีความคิดสร้างสรรค์ใจมีความงดงามใสสว่างขึ้นเป็นไปได้ไหมเอ่ยยากมากนะยากมากต้องสงบต้องนิ่งต้องใสแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มงานอะไรก่อนจะเริ่มประชุมก่อนจะตอกเสาเข็มก่อนจะไปทำอะไรก็ตามแต่เธอต้องทำยังไงก่อนหลับตารวมใจกันซะก่อนนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นสมาธินำในทุกๆกิจกรรมของวัดพระธรรมกายจากนั้นการใช้ชีวิตของพระเนี่ยนะเรียบง่ายอดทนนี่แหละอันนี้ยกมาจากเรื่องราวเรื่องเล่าที่หลวงพี่เองได้เจอมาพร้อมทั้งอิงอยู่กับที่หมู่คณะในชุดแรกเจอมาเนี่ยที่เขียนมาตี 3:45 นี่ไม่ใช่อะไรเป็นที่เจ้าคุณหลวงนาชานายกขึ้นมาว่าตี 3:45 ระฆังมันจะลั่นละเก้งๆๆแต่พอขึ้นมาที่ในเต็นท์ในการปฏิบัติธรรมนั้นจะมีพระรูปหนึ่งนั่งรออยู่ตอนตี 3:45 คือหลวงพ่อและตาชิโวมานั่งรอสอนเลยนะโอ้โหนะท่านรักในการสอนมาได้แต่ตอนนู้นและตรงนั้นแหละทำให้หมู่คณะในชุดแรกคือซื้อใจกันได้เลยอยู่ร่วมกันไปแบบนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะยังไงในช่วงอบรมเนี่ยเขียนไว้ที่ในการ์ดเมื่อกี้ที่ยกขึ้นมาก็คือวันหนึ่งมี3ฤดูเลยเนี่ยนะเช้ามาก็เย็นๆสบายๆมาตอนกลางวันเป็นไงเอ่ยร้อนเปรี้ยงเลยเนี่ยนะพอบ่ายแก่ๆมาเป็นไงฝนมาในช่วงอบรมช่วงฤดูร้อนหลวงหน้าชนาว่าอย่างนี้หลวงพี่มาอบรมมานะหลังจากหลวงหน้าชนาหลายสิบปีก็เจอในสถานะแบบเดียวกันเพราะส่วนใหญ่มาอบรมปิดเทอมก็ตอนหน้าร้อนวัดพระธรรมกายในยุคนั้นวันหนึ่งครบ3ฤดูนะฝึกความอดทนแบบนี้อยู่ก็อย่างเรียบง่ายนี่แหละผ้าเต็นท์ไม่กี่ใบแล้วมันทำให้เราจับมันทำให้เราเองอยากฝึกฝนแม้วันนี้พระจะอยู่ตึกนะมีตึกอยู่แต่ความเป็นอยู่ของพระก็เรียบง่ายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าออกแบบให้เหมาะสำหรับจำนวนพระที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็มีความเรียบง่ายอยู่ในตัวโดยหลักการเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นตัวสร้างคนมาถึงข้อที่3งานทุกงานเนี่ยต้องประณีตไร้ทิฏฐิงานหยาบหรืองานที่เราเองต้องลงแรงทำเนี่ยถือว่าขัดเกลาใจของเราให้ละเอียดด้วยเช่นเดียวกันทั้งสะอาดระเบียบที่เป็นหลักการเนี่ยนะบางครั้งบางทีมีคนตั้งคำถามบอกคุณยายบอกให้หลวงพ่อทัตตาชิโวสนใจในเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบโอ้มันเรื่องเบสิกที่ยายฝากไว้บางคนตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้นะแต่พอถามกลับแล้วทำกันเปล่า

เบสิกเบสิกเมื่อกี้ทำความสะอาดแบบที่คุณยายท่านทำอ่ะหรือว่าเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บอารมณ์แบบที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านฝากไว้ว่าพอเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บคนที่เข้าต่อจากเราให้มีความรู้สึกเหมือนกับเป็นคนแรกเลยเนี่ยนะถามกลับว่าเราทำอย่างนั้นตลอดหรือเปล่าทุกครั้งหรือเปล่าตอบได้เลยนะว่าไม่ทุกครั้งเลยก็นั่นไงถึงจะต้องมาย้ำอยู่แบบนั้นถามว่าทำไมเพราะคุณยายท่านทำแบบนั้นทุกครั้งเลยนี่ก็คือสิ่งที่เป็นแบบนี้หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อรัตตชีโวก็ทำแบบนี้มาทุกครั้งพี่เองยอมรับนะว่าไม่ทุกครั้งเห็นไหมเอ่ยแม้บอกว่าจะเป็นเรื่องเบสิกแต่เราทำหรือเปล่าไม่ใช่นั่นแหละนี่คือความต่างกันของใจที่ทุ่มฝึกอย่างละเอียดแม้งานหยาบๆก็ทำให้ใจของเราละเอียดได้งานง่ายๆก็ทำให้ใจของเราละเอียดได้เข้าห้องน้ำก็ทำให้ใจของเราละเอียดได้เดี๋ยวนี้มีผ้าสว่างใช่ไหมเอ่ยเราสามารถจะเช็ดนั่นแหละของพวกนี้แหละลองทำดูเถอะแล้วกลับไปที่บ้านเราไปทำเนี่ยนะรับรองได้เลยใจใสใจสว่างแน่นอนหลักการตรงนี้เลยทำให้พอมีเรื่องราวอะไรขึ้นมาเพื่อจะมาปั่นกระแสกิเลสโอ้อยากพอเราสู้กับกิเลสทุกวันเข้ามาวัดปุ๊บก็สู้แบบนี้ทุกวันเดินเข้าแถวทำความสะอาดเข้าห้องน้ำปุ๊บก็แบบนี้ทุกวันขอให้มาที่วัดพระธรรมกายนั่นแหละหลักการทำมาจนถึงวันนี้ยังไม่เปลี่ยนจากนั้นหัวใจนักสู้เนี่ยนะไม่มีทางนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนไว้หลวงพ่อธรรมชโยว่าถ้าไม่มีทางก็สร้างทางขึ้นมาแค่นั้นเองง่ายๆเลยทางไม่มีก็สร้างขึ้นมาพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้เนี่ยนะก็ไปเรียนเนี่ยนะเหมือนที่คุณบดิษฐ์เนี่ยแหละเรียนจนเดี๋ยวนี้โอ้โหพูดได้หลายภาษาคล่องหมดแบบนั้นแหละนี่คือสิ่งที่ไม่มีทางก็สร้างทางขึ้นมาหัวใจนักสู้เริ่มต้นตั้งแต่เนี่ยนะเห็นเป็นนี่แหละสายงอบอยู่นี่คือจริงๆไล่มาแต่คุณยายอาจารย์หลวงพ่อของเราทุกรูปหมู่คณะที่สร้างวัดมาจนถึงวันนี้ถึงวันนี้ก็ยังสู้อยู่วันนี้ได้อ่านไม่ใช่อ่านหรอกได้ดูเพจของสำนักศรัทธาภิบาลฝนตกยังต้องไปเตรียมดินใส่กระถางเพื่อเตรียมปลูกดอกเบญจทรัพย์ให้พวกเรามารวยกันเนี่ยนะใกล้จะถึงฤดูการที่จะเดินธรรมยาตราแล้วก็ต้องมีการเตรียมอะไรทั้งหมดฝึกเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมฝนตกก็ยังยิ้มยามแจ่มใสอยู่เห็นไหมผ่านมา56ปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่เลยหลักการมันก็เป็นแบบนี้วัดพระธรรมกายหัวใจนักสู้มีหลักการขึ้นมาและสุดท้ายมันก็คือกัลยาณมิตรเนี่ยนะสร้างคนด้วยความรักในเชิงบวกภาพนี้ก็คือจำลองมีช่างมาทำงานแล้วแบบเขาหลับหลวงพ่อรัตตชีโวก็เห็นเขาหลับอยู่นี่คือสิ่งที่หลวงนาท่านเล่าอะนะหลวงพ่อรัตตชีโวท่านพัดไล่แมลงที่มากวนกับช่างที่มาทำงานแบบตอนกลางคืนในตอนนู้นอะที่แบบทำหามรุ่งหามค่ำในช่วงแรกๆที่มาสร้างวัดท่านเห็นแล้วท่านก็เลยมาเล่าถึงคุณธรรมของหลวงพ่อรัตตชีโวเนี่ยนะก็ขออนุญาตแถมส่วนตัวเองอยู่กับหลวงพ่อรัตตมา20กว่าปีนะบางคืนทำหนังสือเราทำแล้วเราต้องทำข้ามคืนบางทีเราหลับตีสองอะไรเงี้ยหลับนอนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั่นแหละตีสองตีสามเรานอนอยู่ตรงนั้นหน้าคอมตื่นมาตอนเช้าหลวงพ่อเราพามาคุมให้จีวรนี่เราพาดไว้ที่พนักเก้าอี้ท่านเอามาคุมให้เราบอกนั่นแหละเพราะฉะนั้น50กว่าปีผ่านมานี่คือคุณธรรมของครูบาอาจารย์ความเป็นกัลยาณมิตรท่านทำให้ดูถ้าไม่ได้มาลองมาขอแต่ว่าอยู่กันสองรูปคงไม่ต้องถามว่าใครมาคลุมกันนะคือรู้ได้โดยตัวเองว่ามีแต่หลวงพ่อเท่านั้นแหละมาคลุมให้เราได้นี่คือสิ่งที่ยกขึ้นมาเพื่อเราได้รู้ว่าหลักการของวัดพระธรรมกายมันก็เป็นแบบนี้แหละถึงวันนี้มาก็ยังสืบต่อมโนปนิธานแบบนี้กันมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะแต่ทั้งหมดที่เราเห็นอยู่แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่จะว่าไปแล้วคนมาถามหลวงพี่อยู่บ่อยๆเคยบอกพวกเราอยู่เป็นประจำวันนี้ขอทบทวนแล้วกันว่ามาถึงวันนี้แล้วคนมักจะถามเห็นเราอยู่ที่วัดนี้นานเขาบอกเวลาจะไปเทศเนี่ยนะจะพูดให้มีเครดิตก็คือเราอยู่วัดมานานเข้าวัดมานานเราจะได้อธิบายเขาฟังได้ว่าวัดนี้เป็นอะไรยังไงคนก็ถามอยู่มานานๆแล้วเห็นอะไรตอบได้เลยเห็นเรื่องในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องจริงเห็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำท
ผ่านสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกรูปทุกคนทำให้ดูแล้วก็เลยมั่นใจว่าวิธีแบบนี้แหละเพราะเราอ่านพระไตรปิฎกเองเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านประพฤติตัวแบบไหนเรารู้ว่าพระพุทธองค์ท่านทรงให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านในสมัยพุทธกาลทำอะไรถึงวันนี้วัดพระธรรมกายก็ยังเดินอยู่ในทางนั้นอยู่แม้วิธีการจะปรับนิดหนึ่งเพราะว่าเปลี่ยนไปตามยุคเพียงแต่หลักการเป็นไงเอ่ยหลักการเหมือนเดิมตามหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้เริ่มต้นด้วยสมาธิก่อนเพราะการเข้าถึงธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ยังไงเอ่ยท่านนั่งนะท่านไม่ได้กดถาม AI ว่าจะยังไงใช่ไหมเอ่ยท่านนั่งไปนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำเพราะฉะนั้นมาวัดพระธรรมกายต้องนั่งชอบไม่ชอบก็ต้องนั่งเป็นแบบนี้เนี่ยนะบางคนอาจจะไม่คุ้นกับการนั่งก็ไปสวดธรรมจักรกันก่อน17นาทีเนี่ยใจเริ่มสงบในระดับนึงเริ่มคุ้นใจเริ่มสงบขึ้นมาเออหลับตาสักนิดดูสิสบายอะไรเงี้ยนะมันก็เลยทำให้มีจุดเชื่อมอยู่ทั้งหมดเพื่อให้ใจของผู้ที่อยู่ในวัดเนี้ยจะมาเยี่ยมหรืออยู่ประจำก็เป็นเหมือนเดิมฝึกในแนวทางเดียวกันหมดทั้งหมดเพื่อหยุดเพื่อนิ่งเพราะถ้าไม่รู้จักหยุดถ้าไม่รู้จักนิ่งคุณไม่มีทางเลยที่จะเข้าใจสภาวะของความเป็นพุทธะแล้วศรัทธาในใจคุณจะเป็นแบบนี้และมันก็จะมีผิดพลั้งพลาดเข้าวัดเพื่อไปกราบไหว้อะไรก็ไม่รู้แบบเนี้ยคือถ้าไปกราบพระพุทธรูปนี่ไม่ว่านะแต่ตอนหลังมาเริ่มห่างเริ่มไม่ใช่เพราะคนไม่ค่อยได้มาศึกษาตัวบทจริงๆว่าพระธรรมกายไม่คือเข้าใจแหละว่าคนอาจจะไม่มีเวลามานั่งอ่านพระไตรปิฎกเราก็เลยย่อยโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยย่อยเพื่อให้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคี้ยวง่ายเคี้ยวกรุบเคี้ยวกรุบอะไรเงี้ยนะฟังเสร็จปุ๊บเข้าใจแล้วต้องการที่สุดเลยคือเอาไปปฏิบัตินี่คือหัวใจของวัดพระธรรมกายศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติปฏิบัติแล้วเข้าใจนำไปบอกต่อบอกต่อเสร็จแล้วเจอคนไม่เข้าใจก็ช่วยปกป้องสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยแล้วกันทั้งหมดคือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนซึ่งลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทำไปโดยธรรมชาติมากๆโดยที่ไม่ได้ฝืนอะไรเลยฝึกตัวเองไปโดยเนียนๆไปเลยแล้วสุดท้ายมารู้ตัวอีกทีนึงโอ้เข้าถึงองค์พระสว่างเลยเนี่ยนะทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ยกขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่ากว่าจะถึงวันนี้ไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนักเพราะเรามีครูบาอาจารย์ที่สุดยอดมากทำให้เราเข้าใจแล้วก็อยากที่จะปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่ต้องฝืนใจตัวเองแต่รักในการที่จะเดินตามทางของท่านในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนี้ก็คือธรรมะที่เอามาฝากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาในค่ำคืนนี้ก็โดยบุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองรักษาใจให้หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางกายตามอย่างที่เป็นมโนปณิธานของครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ได้สร้างวัดพระธรรมกายแห่งนี้กว่าจะถึงวันนี้ที่มีพวกเราซึ่งเข้าใจหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรักในการปฏิบัติธรรมอย่างนี้มาจนถึงวันนี้เป็นหมู่คณะใหญ่แล้ววันนี้ก็ได้ขยายไปยังต่างประเทศทั่วโลกก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายบารมีทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของทุกท่านที่เชื่อมต่อไว้กับครูบาอาจารย์รวมทั้งบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทุกๆพระองค์อันพระธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานรวมทั้งบุญกุศลบารมีธรรมที่เราเองได้สั่งสมมาดีแล้วนับย้อนกลับไปกี่ภพกี่ชาติก็ตามแต่ขอให้บุญบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านั้นส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดหวังสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยบุญสำเร็จสมหวังสมปรารถนาในทุกเรื่องสุขภาพแข็งแรงอายุขายยืนยาว
มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องได้เกิดอยู่ในครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญครอบครัวสัมมาทิฏฐิไปทุกภพทุกชาติรวมทั้งมีดวงธรรมดวงปัญญาสว่างไสวไปทุกภพทุกชาติเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินกันมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปราบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tvพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าอย่าปล่อยให้ใจเป็นทุกข์ต้องทำใจให้สงบนิ่งเพื่อไม่ให้เราสูญเสียความสงบของใจเพราะใจเป็นแหล่งแห่งพลังงานแหล่งแห่งกำลังใจแหล่งแห่งดวงปัญญาแหล่งแห่งบุญที่เราทำมาข้ามภพข้ามชาติบุญจะช่วยคลี่คลายปัญหาซึ่งเกิดจากบาปอกุศลที่เราได้พลาดพลั้งทำไปในอดีตซึ่งจะแก้ไขต้องอาศัยบุญเท่านั้นวิธีอื่นไม่สามารถแก้ไขได้บุญเท่านั้นจึงจะแก้บาปบุญญาธาตุสามารถแก้บาปธาตุได้นี้เป็นหลักสำคัญค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดค่ะในจังหวัดสระบุรีกว่า300คนเข้าอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่1ระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีได้จัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยในวันที่12กันยายนเป็นพิธีเปิดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปรัตน์รัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ให้โอวาทแก่อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่จะไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่และมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทั้งนี้ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระวัชิรกิจจารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีผู้แทนอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วคือกัลยาณมิตรอํานวยพรขุนทองและกัลยาณมิตรลำพันธ์แป้นแก้วได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพและผ่านดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรทองอินเสมอชาติเป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำขอบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วโดยมีกัลยาณมิตรวรายุพัฒน์ชุติวาสนาสกุลเป็นผู้แทนนำกล่าวขอบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะอุทิศตนเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความสงบและเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะก่อนที่อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วจะได้เข้ารับสบายแก้วจากท่านประธานสงฆ์และรับผ้าสบายแก้วอันทรงคุณค่าจากคณะสงฆ์นับเป็นวันมหาปิติ

อุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์บริบูรณ์และเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ายิ่งที่อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกคนได้มาล้อมรวมใจให้เป็นดวงเดียวกันในการที่จะช่วยกันปกป้องฟื้นฟูทำนุและกอบกู้พระพุทธศาสนาเป็นที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะจากนั้นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้สมาทานศีล8ทั้งยังได้รับสิกขาบทเพื่อรับไปปฏิบัติต่อก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ให้โอวาทโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้ท่านทั้งหลายพอจะรับทราบกันแล้วคำว่าอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วความหมายคือผู้เข้าใกล้พระรัตนตรัยคำว่าเข้าใกล้หมายถึงเป็นผู้มีโอกาสได้รับรู้ถึงคุณของพระรัตนตรัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรพระพุทธเจ้าพระตถาคตพระศาสดาหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่เราจะเรียกคือผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหลักธรรมสำคัญก็คือสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสนั้นดังในพระธรรมเทศนาหรือที่ญาติโยมทั้งหลายได้สวดได้เจริญก็คือได้ปรากฏในพระธรรมจักรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระองค์ได้ตรัสรู้อย่างแจ่มแจ้งและในโอกาสนี้ผู้แทนอุบาสกแก้วอุบาสิกา

ทองนำกล่าวคำถวายค่ะในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันซึ่งเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคีของชาวพุทธดังโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยที่ว่าพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวส่วนภาคบ่ายอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้ปฏิบัติธรรม

พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายในหัวข้อมหากาลทานยุทธศาสตร์กู้ภัยพระพุทธศาสนาภัยเงียบของพระพุทธศาสนา

0: เป็นตัวแทนในการไปทำหน้าที่ในการทำนุและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปทั้งนี้อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้แบ่งกลุ่มและได้มีการจำลองเหตุการณ์ในวันทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถนำไปขับเคลื่อนงานบุญในพื้นที่ต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้องต่อไปทั้งนี้อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วยังได้ประชุมกลุ่มร่วมกันอีกด้วยค่ะ
1: โครงการในวันนี้รู้สึกปราบปลื้มและดีใจที่ได้มาเจอกัลยาณมิตรนะครับทั่วทุกจังหวัดสระบุรีมากันหลายอำเภอจากที่ไม่เคยรู้จักกันก็ได้มาเจอกันแล้วก็รู้จักกันทักทายกันซึ่งเนื้อหาสำคัญและก็ที่ได้รับในวันนี้ก็มีอะไรดีๆหลายๆอย่างเช่นการอบรมเรื่องธรรมะที่พระอาจารย์ท่านให้ไว้นะครับในการประพฤติและปฏิบัติธรรมนั่นก็คือการทำยังไงก็ได้ให้จิตเราสบายแล้วก็รวมเป็นหนึ่งได้ท่านก็แนะนำว่าให้ใช้เสียงเดียวภาพเดียวในการพิจารณาและการเจริญสติเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมการจัดกฐินในโครงการ 30,000 วัดปีนี้ก็รู้สึกว่า ดีเป็นอย่างมากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านมีดำริที่จะให้วัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีความจะเจริญสามารถนำเงินส่วนนี้ไปเจือและช่วยเหลือได้นั่นก็คือแบ่งเบาภาระของทางวัดค่าใช้จ่ายนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลวัดอะไรต่างๆนานาพวกนี้สิ่งที่ได้รับวันนี้ตัวกับผมเองในฐานะผู้แทนของทางวัดก็จะนำไปปฏิบัติก็คือ1นัดการประชุมมรรคนายกของวัดวิยาวัชกรและคณะกรรมการวัดและเสร็จแล้วก็จะนิมนต์พระอาจารย์มารับรู้รับทราบในโครงการทอดกฐินแล้วพวกเราก็จะน้อมรับความเมตตาของท่านนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาธรรมะในการสืบทอดพระพุทธศาสนาในการสืบทอดของเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าน
2: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ได้นะคะจากที่ฟังพระท่านเทศท่านสอนนะคะสิ่งแรกที่รู้สึกว่าได้กับตัวเองเลยนั่นคือมีสติมากขึ้นค่ะนอกจากมีสติแล้วก็ในเรื่องของขันติในเรื่องของความอดทนอดกลั้นในสิ่งที่เราอาจจะไม่ถูกใจอาจที่เราไม่ชอบค่ะตรงนี้ทำให้เรารู้สึกแบบเย็นลงเบาลงได้เป็นอย่างดีละค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการสันติอะค่ะถ้าเราจำหลักตรงนี้ได้นะคะ1มีสติมีขันติแล้วก็สันติได้3วิธีนี้หลักคิดนี้มันก็ทำให้เราดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะที่มาวันนี้ก็มีประโยชน์มากค่ะซึ่งในการจัดในเรื่องของกฐินนะคะก็ได้ดูรูปแบบนะคะในการจัดตั้งการจัดวางป้ายและขบวนต่างๆนะคะให้มันมีหลักที่ถูกต้องค่ะแล้วก็จะไปชี้แจงและก็ไปแจ้งในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องที่วัดของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือชาวบ้านหรือพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดเองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวันที่เราได้ทอดกฐินจริงๆในวันนั้นค่ะอีกอย่างนึงที่สำคัญมากเลยคือเราได้สามารถไปแนะนำผู้ชายนะคะมาบวชเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้ค่ะเพื่อที่เราจะได้เพิ่มของพระนะคะและทำให้ศาสนาเรามีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะที่โรงเรียนอนุบาลสุทีธรจังหวัดนครปฐมได้จัดกิจกรรมชมรมพุทธสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และ5เพื่อปลูกฝังศีลธรรมและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลมาเทศนาสอนธรรมะแก่เยาวชนในเรื่องต่างๆอาทิ ความสำคัญและ

วัติของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพุทธประวัติศีลสมาธิและกฎแห่งกรรมเป็นต้นนอกจากรับฟังธรรมะแล้วคณะครูและนักเรียนยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อฝึกจิตใจให้สงบและมีสมาธิในการเรียนพร้อมทั้งร่วมพิธีถวายเครื่องทายธรรมแด่พระอาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะทั้งนี้การจัดตั้งชมรมพุทธของโรงเรียนอนุบาลสุทีธรถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการซึ่งนอกจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และ5ที่ทำกิจกรรมทุกวันศุกร์แล้วทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมชมรมพุทธสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นประจำทุกวันอังคารอีกด้วยนับเป็นการวางรากฐานทางคุณธรรมให้แก่เยาวชนอย่างเป็นระบบเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ค่ะได้จัดประชุมคณะทำงาน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่6ประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานีโดยมีคณะกรรมการและผู้แทนคณะทำงานจากพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลามาเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ได้จัดประชุมคณะทำงาน4จังหวัดชายแดนใต้ครั้งที่6ประจำปี2569โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น52รูปคนโดยได้รับความเมตตาจากพระปรัชสุพจน์มหาสักโกพระอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนางธิดาวรรณลักษณ์ประธานชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของชมรมตลอดจนร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวางแผนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมสำคัญที่จะดำเนินการในระยะต่อไปค่ะโดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างสรรค์โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของชมรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระพุทธศาสนาและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และในการนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตานำคณะผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมทั้งมอบโอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการครองตนครองงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันจะส่งเสริมให้การดำเนินงานของชมรมเป็นไปด้วยความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธนอตไรเวสต์ฟาเลนประเทศเยอรมนีได้จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรโดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วยความปลื้มปิติค่ะคณะพระอาจารย์จากวัดพุทธนอตไรเวสต์ฟาเลนได้รับนิมนต์จากกัลยาณมิตรบรรยายลัชเพื่อจัดกิจกรรมทำบุญบ้านกัลยาณมิตรเนื่องในช่วงเข้าพรรษาโดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรบรรยายรัชพร้อมครอบครัวเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมการสร้างมหาทานบารมีด้วยการร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญทั้งยังได้ร่วมกันน้อมถวายภัตตาหารอันประณีตแด่คณะสงฆ์อีกด้วยค่ะช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงวัดโดยท่านประธานผ้าป่าคือกัลยาณมิตรบรรยายลัชพร้อมครอบครัวเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมการน้อมถวายผ้าไตรและจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญที่ได้มา

ั่งสมร่วมกันในครั้งนี้พร้อมทั้งปลูกฝังแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในช่วงท้ายของกิจกรรมเจ้าของบ้านได้กล่าวขอบคุณเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมสั่งสมบุญใหญ่และเติมเต็มความปลื้มปิติในวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ3วันเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้หลบหนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันมาร่วมการสั่งสมบุญกุศลและประพฤติปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นและเป็นสัปปายะต่อการเข้าถึงธรรมค่ะสำหรับกิจกรรมตลอดทั้ง3วันคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจให้เข้าสู่ความสงบนิ่งนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฟังธรรมะของพระอาจารย์เพื่อเสริมสร้างปัญญาพัฒนาความคิดและนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้อย่างมีความสุขพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้สั่งสมบุญครบทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาโดยตลอดระยะเวลา3วันนั้นเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกท่านได้ทบทวนคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยตามโอวาทที่ว่าความสุขจากสมาธิไหนใครนั่งแล้วมีความสุขบ้างสุขเล็กน้อยสุขพอประมาณซึ่งสุขเล็กน้อยก็สุขแบบแวบหนึ่งพอประมาณก็ยาวหน่อยมีเพลินแบบเฉยๆกับเพลินแบบสุขเพลินแบบปนสุขนิดๆมีกระแสแห่งความสุขไม่งั้นไม่เพลินแต่ถ้าสุขมันสุขจริงๆเลยเป็นสุขจากสมาธิเราได้รับความสุขรู้จักวิธีการวางใจเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเพราะมีน้อยคนที่จะมาถึงตรงนี้จากนี้ก็จะมีแรงจูงใจที่จะทำต่อไปสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมพิเศษในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสาธุชนทั้งในพื้นที่และเมืองใกล้เคียงเดินทางมาร่วมโครงการด้วยความปลื้มปิติโดยทุกท่านต่างกล่าวว่าการได้สละเวลามาปฏิบัติธรรมร่วมกันเช่นนี้ช่วยเติมพลังใจเติมความสุขภายในและสร้างความพร้อมที่จะกลับไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพื่อแผ่ขยายความดีงามให้แก่สังคมต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีคณะกัลยาณมิตรค่ะได้เดินทางมาร่วมการสั่งสมบุญกุศลอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและความปลื้มปิติค่ะสำหรับกิจกรรมงานบุญในภาคเช้าพระมหาสุภกรสุภารัตโนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างความสว่างไสวทั้งภายนอกและภายในใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์และกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายค่าเดินทางแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขผ่านทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด
โดยมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขผ่านทองและกัลยาณมิตรเมธนีชูจิรวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายทั้งยังได้น้อมถวายผ้าป่าเบื้องหน้าคณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้พระมหาพงศักดิ์ชยสักโกได้แสดงปาฐกถาธรรมถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญและสร้างบารมีในต่างแดนก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้แจ้งข่าวสารงานบุญให้สาธุชนได้ทราบค่ะเพื่อที่จะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในโอกาสต่อไปทั้งยังได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานอารยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในต่างแดนซึ่งการจัดงานบุญในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนชาวไทยในต่างแดนที่ร่วมใจการดูแลรักษาและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมของชาวพุทธในต่างแดนสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับ2จังหวัดชัยภูมิอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ6จังหวัดสกลนครอันดับ7จังหวัดเลยอันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับ10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง6อันดับ3แก้วภูธร8อันดับ4นครหลวง17อันดับ5นครหลวง9อันดับ6แก้วภูธร1อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง10อันดับ9นครหลวง12และอันดับ10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-831-1000ขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมณเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าหิริโอตตัปปะโลกังปาเลติความละอายใจและความเกรงกลัวบาปย่อมรักษาโลกไว้สำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในส่วนกลางกายระลึกได้ถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์โยนลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออมไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครองกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระนั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเท

มิตันติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิเรื่องทุกท่านผู้มีจิตได้เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยจิตให้เริ่มใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า กำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่ชั้นใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า ตัดศีรษะบูชาเรือนพุทธเจ้าถวายเป็นพุทธบูชามากกว่าผลมาเรือในชมพูทวีปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญาเห็นว่าเป็นความแก่เจ็บตายพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาก็เป็นทุกข์น้ำตาที่ร้องไห้ออกมาแต่ละภพแต่ละชาตินับไม่ถ้วนรวมกันแล้วมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ทุกข์เหลือเกินรู้ทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามีมหากรุณามากว่าให้วัตถุทานคือข้าวน้ำผ้ายานผ้าหน้าดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล่ที่นั่งที่นอนประทีปโคมไฟที่อยู่อาศัยสิบประการแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายมีมหากรุณามากคือให้อภัยเป็นทานป้องกันโจรภัย อัคคีภัยวาตภัยอุทกภัย

ไผ่ทำลายข่ายหรือใส่ฝรั่งเปิดกรงนกนำสัตว์ออกจากที่ข่าป่าร้องเชิญชวนบอกให้ช่วยกันเลิกฆ่าสัตว์เลิกเบียดเบียนสัตว์ให้กันช่วยปลดปล่อยสัตว์ แก่มัดสัตว์ที่ถูกผูกมัดนำสัตว์ออกจากที่ข่า ให้อภัยแม้นคนอื่นมาประทุษร้ายพระองค์เองยกโทษให้ให้อภัยหมดไม่ถือโทษไม่โกรธ ให้ธรรมทานแสดงธรรมให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้ว่ามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กไม่ว่าจะเป็นแม้สัตว์เดรัจฉานทำกรรมสัตว์นั่นก็ต้องรับผลของกรรมให้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้หนทางมรรคผลนิพพานให้รู้เรื่องโลกนี้โลกหน้าอบายภูมิทั้งสี่มีอะไรบ้างสุคติภูมิมนุษย์สวรรค์หกชั้นพรหมสิบหกชั้นอรูปพรหมสี่ชั้นให้รู้หมดให้ท่านทั้งหลายเกิดหิริโอตตัมปะคือมีความละอายต่อการทำบาปและเกรงกลัวต่อผลของบาปให้สัพพะทั้งหลายรู้อย่างชัดเจนแล้วมีความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดหิริโอตตัมปะสำรวมแล้วบริสุทธิ์กายวาจาใจเข้าถึงธรรมกันหรือไม่เข้าถึงก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยปัญญาม่งตรงเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญาอยู่ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญาว่าพระนิพพานเป็นอมตะธาตุ อมตะแปลว่าไม่ตายธาตุแปลว่าทรงไว้ทรงไว้ซึ่งความไม่ตายสงบสงบจากกิเลสประณีตสวยงามเป็นที่เรื่องรับสังขารทั้งปวงไม่มีการปรุงแต่งให้ไปเกิดใหม่เป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงสละคืนเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในกองทุกข์เป็นที่สิ้นตัณหาไม่มีตัณหาแล้วเป็นที่คลายความกำหนัดคลายออกหมดซึ่งตัณหาทั้งหลายจนกระทั่งไม่เหลือเลยดับตัณหาทั้งหลายก็ทำให้แจ้งซึ่งการดับตัณหานิพพานจึงแจ้งความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งอนัตตาเนี่ยมันเป็นอาพาธไม่มีอนัตตาเนี่ยเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเครื่องลอยลัดนิพพานจึงเป็นเยี่ยมรู้ว่านิพพานนั้นเป็นบรมสุขน่าไปด้วยปัญญาแต่รับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามีมหากรุณาที่จะให้วัตถุทานให้อภัยทานให้ธรรมทานแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสงฆ์สัตว์ทั้งหลายให้ได้ฟังธรรมพร้อมกับสร้างบารมีทั้ง30ทัศแต่ประกอบกุศลกรรมที่ทำให้ได้กายมหาบุรุษหรือลักษณะมหาบุรุษทั้ง32ประการอยู่ในวัฏสงสารด้วยกรุณาอย่างนี้ มุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่ยึดถือไม่ผูกพันคิดว่า

เป็นสังขารที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไป เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่นิพพานเป็นสิ่งที่เสื่อมสลายเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็เสื่อมไปหายสูญสิ้นหมด เป็นอนัตตาทั้งภพสามไม่ติดในอนัตตานั้นมันไม่ใช่นิพพานด้วยปัญญา เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยกำลังของบารมีที่สร้างมาตลอด20ประสงค์แสนกับเป็นอย่างน้อย อามาตย์ตรัสรู้เองโดยชอบวิชานดรณาสัมบันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดดรณาสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโรบริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีเรื่องคุณมากเสมอเหมือนเรือนสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยเนื้อเรือมหากรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณพระพิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดดึงกลับก็ยังไม่อาจที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเก่งได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระเถระชื่อว่าจิตตกะปูชการเถระครั้งนั้นเขาได้เที่ยวไปตามกระแสน้ำใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาไปเก็บดอกย่านสายเจ็ดดอกมาบูชาจิตการฐานตลอด94กับด้วยการบูชาจิตการฐานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเขาไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาในกับที่67แต่พันอรกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าปฏิชักขะสมบูรณ์ด้วยรัตนาเจ็ดชาติสุดท้ายได้ออกบทบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณสี่และวิโมกข์แปดการบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์บิดประตูอบายนรกการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
ด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีไฟส่องสว่างมหาวิหารเรือมงคลเทพมุดีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกิติรัตนโภูนันเดรุธรรมโมพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระโอภาสปัญญาโภมพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวันจีวรสิทธิ์ปรียพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก พร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้เองแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกฎจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนกองทุกข์ในขณะนี้ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กริมิตรอนันต์อัศวโภคินกริมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกริมิตรสวนีหิรัญญสิริดอกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกริมิตรสองวัชราศิริสุประสิทธิ์มโนทิพย์นัทเรือพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตไกรมิสุริพรชายาสุจริตและครอบครัวโตกะอรัญญเสกมิสุริยสุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจกรมิกิติวัฒนาพรการดาพลปีชาตินาพรสุขสว่างกรมิตรมาลีพนมชัยนิดได้ยามาเนียงการการตนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกริมิกิติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กริมิตรจัญญาบรุษวริษาพิจารณาบิลัตกริมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโดรีมากรุ่งแจ้งกริมิตรมโนวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกริมิตรสุวรรณธุรตราธุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงที่ดินแม่จินดารัตนาโภคานทันตแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศิลขันกริมิตรมงคลลาวันจิรามพัฒนากุลแรงครอบครัวกริมิตรรันพันประภาปริมปัจจัยยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกริมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกริมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาพ่อพระดุงแม่พัชราพรนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกริมิตรอนัคพัฒน์วิมุตติรัตน์วีรพงศ์อิทธพัฒระสวรรณทยานนท์กริมิตรศรีวรรณาลหันติรานนท์กริมิตรบุญเลี้ยงพงปรีชากริมิตรพรชัยยานเทียนสุชากริมิตรโจแอนฮอลแลนด์กริมิตรเอมอัญญาเทียนสุชากิมิตรถนอมนวลเกศแก้วกิมิตรนิดอัศดาสุขกิมิตรชวิภาดาพัฒน์รุ่งสรุปการชนาคริสุนทรสายันนำไม้สิวดมพงศ์คริสุเทพกิมหลวนทินนกรวสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกิมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

0: คินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทมุ
1: นี
0: พระผู้ประมาทน้อมน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีป

0: ขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านณมหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้า

0: ชาและจรณะ
1: ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวัย
0: ม
1: ีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ
1: ่
0: มใส
1: ทั้งมังสาจักษุ
0: ทิพย
1: านจักษุ
0: ปัญญาจ
1: ัก
0: ษ
1: ุสัมมันต
0: จ
1: ัก
0: ษ
1: ุ
0: และ
1: ธรร
0: มจ
1: ัก
0: ษ
1: ุได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ได
1: ้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ

0: มีสมบัติอจินไตย
1: ท
0: ่
1: านใช้ในว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่งมี
1: ท
0: ุ
1: กๆอน
0: ุ
1: ว
0: ิน
1: าท
0: ี
1: ว
0: ัน
1: คืนล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: ได
0: ้
1: สร้างบารม
0: ี
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั
1: ้น
0: ว
1: ัน
0: คืนล
1: ่
0: วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให
1: ้
0: พระธรรมกายภายใน
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มากมายเพีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให
0: ้
1: บริส
0: ุ
1: ทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: ผ
0: ัง จนถูกทำลาย
1: ผ
0: ังรวยช้าถูกทำลาย
1: ผ
0: ัง
1: รวย
0: เร็วหนาแน
1: ่
0: นเป็
1: น
0: ผัง สำเร็จ
1: ติ
0: ด
1: ต
0: ั
1: วไป
0: ทุ
1: ก
0: ภ
1: พ
0: ทุ
1: กชาติ ผ
0: ัง
1: บรรล
0: ุ
1: ช้าถ
0: ู
1: กทำลาย
0: ผัง
1: บรรล
0: ุ
1: เร
0: ็
1: วหนาแน่
0: น
1: ติ
0: ด
1: ต
0: ั
1: วไป
0: ท
1: ุ
0: กภพ
1: ทุ
0: กชาติ ถึงที ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งธรรม
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให้
0: บ
1: ัง
0: เก
1: ิ
0: ดด้วย
1: ทิ
0: พ
1: ย
0: กาย
1: ที
0: ่
1: ร
0: ุ
1: ่ง
0: โรจน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสเรืองศรีให้ได้ไปดุสิต

ิสังโฆเมนะโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์ได้พร้อมเพียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลสำเร็จเร็วแรงให้เข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอันเสถียรทันใช้ในปัจจุบันบางครั้งบางมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปกราบด้วยสุปริยานทั้งงามมากทุกภพทุกชาติเต็มด้วยสุเรนธรรมทุกท่านทุกประการเธอ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควันตังวาจายะอภิคายิตุงปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: งประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า
1: คุณที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเท
0: อสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จะได้มีเวรกับ

0: ก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ

ธัมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเพราะธรรมคือความดีคุณธรรมให้ผลตามการดีฝ่ายเดียวให้ผลเป็นสุขฝ่ายเดียวเทศนาธรรมที่พระองค์ตรัสเทศนาไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในเบื้องปลายท่านวางหลักไว้ไพเราะในเบื้องต้นคือศีลบริสุทธิ์กายวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษตลอดจนกระทั่งถึงดวงศีลไพเราะในท่ามกลางคือสมาธิตลอดจนกระทั่งถึงดวงสมาธิไพเราะในเบื้องปลายคือปัญญาตลอดจนกระทั่งถึงดวงปัญญาพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประมาสดชื่นเบิกบานของชีวิต

0: ได
1: ้เมื่อเข้าสู่ภาคโลกก็สว่างด้วยเมื่อเข้าสู่ภาคโลกก็สว่างด้วย
0: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเรา

0: อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกกราบแทบเท้ามหาปูชนียาจารย์ด้วยความเคารพเสียงกล้าวแล้วก็เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นห้องถ่ายทอดสด YouTube Facebook แล้วก็ทุกช่องทางเลยก็เจริญพรซึ่งก่อนที่พวกเราจะได้รับฟังปกิณกะธรรมก็ขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาชื่อเรื่องจดหมายจากพระรุ่นบุกเบิกสร้างวัดถึงคุณครูไม่ใหญ่ตอนตามตะวันและจันทราสู่ชะตาฟ้าลิขิต
3: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
4: ยิ้มแล้วค่ะ
3: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
4: ทั่วโลกแล้วคร
3: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
4: สาธุ
3: ยิ้มแล้วรวยจ้า
4: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่ง

0: เป็นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากถาโดยกถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันนี่มันนี่ไม่มีมันนี่มันนี่ไม่มีมันนี่มันนี
0: ่มาอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวยจงรวยจงรวยวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็

0: มีคำที่พระเดชคุณหลวงปู่และผู้ปรับมาพูดถึงคุณยายจางเราซึ่งท่านกล่าวคำนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วท่านก็ไม่พูดคำนี้กับใครอีกเลยตลอดชาติเลยแหละที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านกล่าวนะจ๊ะท่านกล่าวว่าลูกจันเนี่ยเป็นหนึ่งไม่มีสองแล้วความจริงก็เป็นอย่างนั้นวิญญาณท่านเป็นหนึ่งไม่มีสองทั้งหยาบและละเอียดคือหยาบก็สุดเฉียบละเอียดก็สุดฉิวเรื่องหยาบหยาบเนี่ยโอ้โหเป๊ะสะอาดนี่นะเป็นระบบเป็นระเบียบเรื่องละเอียดก็ชิวเป็นหนึ่งไม่มีสองเลยนะคุณยายท่านสั่งสมบุญสร้างบารมีไว้อย่างอุกฤษแปลว่าอะไรนะจ๊ะอุกฤษ
1: ยิ่งยวดเต็มที่เต็มคนเต็มกำลัง
0: เอาชีวิตเป็นเดิมพันทุกอย่างเลยเพราะท่านมีมโนปณิธานแน่วแน่สิ่งหนึ่งที่ครูมิยาเคยได้ยินท่านพูดเสมอเลยจ๊ะตั้งแต่วันแรกที่พบท่านก็ตั้งแต่วันสุดท้ายคุณยายท่านบอกว่ายายทำบุญอะไรเนี่ยยายปรารถนาอย่างเดียวเท่านั้นคือมุ่งไปปราบมารถ้ายังไม่เสร็จใครจะเข้านิพพานก่อนก็เข้าไปเถิดยายยังไม่เข้ายายจะไปปราบมารถึงที่สุดนี่คือคุณยายของเราเลยจ้ะถ้าไม่มีธรรมะละเอียดใจท่านจะนิ่งนิ่งเฉยเฉยตลอดขณะสมัยบ้านธรรมสิทธิ์มีคนมาด่ามาว่าท่านท่านก็ตอบเรียบเรียบเชิญเชิญคุณด่าไปเดี๋ยวฉันจะเข้าที่ฟังจะนั่งหลับตาฟังให้เขาด่าให้จบนี่นะให้หมดอารมณ์ด่าเลยนี่แล้วท่านก็นั่งหลับตาคนด่าก็เลยหมดอารมณ์ที่จะด่าพอด่าแล้วไม่เห็นเกิดปฏิกิริยาอะไรแล้วก็ด่านั้นไม่ได้ผลนี่เนาะนี่ใช่หลวงพ่อก็เห็นท่านเป็นแบบนี้มาตลอดเลยท่านจะนิ่งๆเฉยเฉยแม้ตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยจ้ะตอนมีระเบิดลงแรงมากขนาดท่านก็ยังคงนั่งหลับตานิ่งๆนี่แต่เวลาก็วิ่งมาหยุดเลย
1: ใช่
0: แล้วพ่อไปถามคุณยายนะตอนที่ท่านกำลังปลูกต้นไม้ว่ายายปลูกต้นไม้แล้วใจยายไม่หยาบเหรอคือเราอยากรู้ว่าท่านไปทำงานหยาบแล้วใจท่านจะหยาบไหมรู้ไหมว่าท่านตอบว่าไงท่านก็ตอบเรียบๆใจยายนั้นไม่หยาบพอถึงตอนนั่งธรรมะยายทิ้งหมดเลยเรื่องเหล่านี้ทิ้งหมดหรือจะหยุดกันนิ่งยายท่านก็เป็นต้นบุญที่แบบเห็นเลยว่าแม้ท่านจะทำธรรมะจนชำนาญแล้วแต่ท่านก็ยังต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาลูกก็ต้องฝึกให้ได้แบบนี้นะจ๊ะทั้งลูกหญิงลูกชายเนี่ยเนาะดีไหม
1: ด
0: ีค่ะสมมติว่าใจเราลดออกจากศูนย์กลางกายไปก็ต้องรีบดึงใจกลับมาให้เร็วที่สุดฝึกดึงใจกลับมาบ่อยสิ่งนี้แหละจะทำให้ใจนิ่งขึ้นถึงเวลามานั่งธรรมะเราก็จะสามารถทิ้งทุกอย่างได้เราต้องฝึกตัดใจให้ได้แบบคุณยายคือคุณยายท่านไม่ติดอะไรจริงๆที่เคยเห็นท่านนะเหมือนพระอาทิตย์ในความสว่างอยู่บนท้องฟ้าแต่ก็ไม่ติดที่จะอยู่บนท้องฟ้าไปได้เรื่อยๆโคจรไปเรื่อยเนาะใจท่านก็จะกลิ้งกลีงเป็นปกติถึงแม้ใครมากระทบกระทั่งว่าอะไรท่านก็เฉยเฉยเพราะใจท่านไม่ติดภายนอกไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของใจท่านติดแต่ภายในอย่างเดียวเพื่อจะไปศึกษาเรียนรู้วิชาธรรมกายและจะตั้งเตรียมเนื้อเตรียมตัวตอบคำถามที่หลวงปู่ท่านถามนี่ใจท่านยังใสสะอาดบริสุทธิ์ตลอดเวลาแม้หลังจากที่หลวงปู่ท่านสิ้นไปแล้ว นี่นะหลวงพ่อไปเห็นคุณยายท่านก็อย่างเงี้ยเป็นปกติของท่านเลยเมื่อโลกทุกคนนั่งใจมาสร้างบารมีเขตในแล้วก็อย่าหงุดหงิดงอแงท้อแท้เบื่อหน่ายให้ดูคุณยายเป็นแบบอย่างเจ้าท่านสร้างบารมีมาไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนไม่ได้ท้อถอยเลยแม้เนี่ยกระทั่งร่างกายท่านเสื่อมไม่ไหวแล้วท่านก็ยังคงอยู่ในภาวะที่ชนะแล้วร่างกายก็เหมือนกับอ้อยควันที่หีบเอาความหวานออกแล้วเหลือแต่ชาติแล้วก็ชาติทิ้งไปร่างกายใช้ประโยชน์เต็มที่แล้วก็ทิ้งไปวันนี้อะไรคุณยายท่านเป็นต้นแบบต้นบุญต้นแบบกับพวกเรานะจ๊ะเมื่อคุณยายท่านทำอย่างไรเราก็ต้องเดินตามรอยเท้าท่านเนาะถ้าเราทำได้อย่างยาก็จะเป็นอย่างใหญ่ให้ลูกทุกคนตั้งใจนั่งธรรมะกันให้ดีนะจ๊ะแล้วก็รักษาใจใสๆอย่าให้ไปติดอะไรเลยให้เหมือนคุณยายนี่นะแล้วเดี๋ยวลูกๆจะสมหวังในการนั่งธรรมะกันทุกคนจ้าเดี๋ยวเรามาว่าโครงดีกว่าคุณยายจันต้นแบบมานานเรื่องยาวละเอียดปราบมารเพียบพร้อมสงบสง่าอาถานฌานศึกหนึ่งไม่มีสองน้อมท่านไว้ในใจหลานยายก็นักสู้เอาจริงสมยอดทหารหญิงชายขันกล้าทุกวันฝึกหยุดนิ่งไม่เลิกจนกว่าลูกจะได้ความมั่นแล้วธงชัยเดี๋ยวฟังเพลงนี้เลยหลานยายนักสู้จริง

0: วันนี้มีจดหมายจากพระรุ่นบุกเบิกสร้างวัดถึงครูไม่ใหญ่อยากฟังไหมจ๊ะ
1: อยากฟังครับ
0: ตอนตามตะวันและจันทราสู่ชะตาฟ้าลิขิตเปิดแล้วกันในเพลงสว่างใสในดวงตา

0: ะไรที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้วัดพระธรรมกายเกิดขึ้นมาได้บอกยายยายจะทำทุกอย่างทำจนกว่าจะเสร็จจนกว่ายายจะละโลก
1: เกือบตายก็จะเอาวัดลงก็จะสร้างวัดได้เหนื่อยจังเลยยายนี่เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจนเป็นโรคขาดอาหารเนี่ย

0: กราบพระว่าหลวงพ่อเคารพยังสงครับผมพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโภ
1: สา
0: ธุผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกาย
1: สาธ
0: ุกรรมการสภาที่ปรึกษาอาวุโส
1: สาธุ
0: พระอาจารย์ที่ปรึกษาสำนักคณิตสากลและอาสรมอุบาสิกาครับนี่เน
1: า
0: ะนี่ผมครับดูภาพหล่อตอนหนุ่มนี่รอบหนึ่งนี่มาเทียบกับหล่อรอบสองเอาดูกันแล้วกัน

0: ิ้งกันเลยครับ
1: รอไม่ทิ้งร่องรอยเลยแล้วพ่อครับผมเกิดและเติบโตในครอบครัวชาวจีนแห่งท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครพูดได้แค่เจี๊ยกระจ๋อจ๋าจ๋าจ๋าเจี๊ยเจี๊ยนี่ท่าฉลอมเอ้คุณคุณเหรอ
0: ดีครับมีเพลงครับมีเพลง
1: มีไหมลองเปิดดูสิ

阿弟咩咩尿囊勁啊！ระวังครับผมเกิดและเติบโตในครอบครัวชาวจีนท่าฉลองจังหวัดสมุทรสาครเรียนปากแม่น้ำท่าจีนชีวิตวัยเด็กของผมจึงคุ้นเคยกับสายน้ำและกลิ่นอายทะเลตั้งแต่จำความได้ครับที่พิเศษสุดคือวันเกิดของผมตรงกับวันตรุษจีนก็ตรงกับตรุษจีนโอ้

0: หรือมันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งนี่นะปีใหม่ชาวจีนขึ้
1: น
0: จ้ะพอดีเลยครับตั้งแต่นั้นมาพอถึงวันตรุษจีนทุกปีผมรู้ได้ทันทีอายุเพิ่มขึ้นอีกปีแล้วครับนึกว่าอะไรนี่ครับถึงผ้าและกระเป๋าที่มอบทุกคนเนื่องในวันเกิดและวันตรุษจีนของทุกปีบุญเต็มฟ้าสมบัติเป็นดินครอบครัวผมค่อนข้างคลึกครื้นครับมีพี่น้องถึง7คนชาย4หญิง3ผมเป็นลูกคนที่6ต่อมาครอบครองพี่สาวคนที่5ชื่อพี่ถนอมศรีใจวงก็ได้เข้าวัดมาสร้างบารมีด้วยสายผมมีทั้งพระพี่เขยและพระหลานชายบวชสร้างบารมีอยู่ที่วัดพระธรรมกายด้วยครับมีพระพี่เขยและพระหลานชายไหนพระพี่เขยอยู่ไหนอ่ะ
2: อยู่ใน
0: ครับอ๋ออยู่ตรงนี้เลยเหรอแล้วพระหลานอ่ะไม่ได้อยู่ต่างประเทศเลยเหรอมาเมื่อเช้าพระวรพงษ์จันทวโรและพี่เขยและพี่ตนอมศรีเจริญวิสาผู้ช่วยงานด้านเหรัญญิกโอ้มาทั้งพี่เขยพระหลานชาย

0: านพระสุระท่านธรรมโนพระหลานชายแท้ๆพระหลานชายแท้ๆเหรอ
1: แท้ครับ
0: แล้วเป็นอะไรเป็นหลวงอะไรหลวงนะ
1: หลวงนะครับ
0: หลวงนะโอ้หลวงนะมีพระหลานชายพระสุระเป็นกำลังสำคัญของงานเผยแผ่ต่างประเทศเลย

ต่อมาปี2510เหมือนฟ้าลิขิตวาสนานำพาผมสอบติดมหาลัยคนหล คือมหาลัยเกษตรศาสตร์จ้านี่เนาะตอนแรกหลวงพ่อทำให้โยมเป็นรุ่น KU23หลวงพ่อจะ KU20ส่วนผมเป็นเฟรชชี่น้องใหม่ KU27นี่เนาะเรียกว่ารุ่นพี่ก็หล่อละมุนเล่นน้องก็หล่อละไมสองก็เป็นหมายหลายคนหล่อจริงๆฟังเพลงลำวงนี้ก็จะรู้

มีแต่เรื่องกินทั้งนั้นเลยช่วงปลายปี2510เพื่อนร่วมรุ่นชื่อสมบูรณ์มาชวนว่าสวิตมีรุ่นพี่อยู่2คนเนาะเขาฝึกสมาธิกันสนใจไหมแปลกมากครับก่อนนั้นนะผมไม่เคยสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมเลยตอนนั้นกลับตอบไปทันทีว่าไปเพียงคำเดียวในวันนั้นกลายเป็นจุดยูเทิร์นครั้งสำคัญของชีวิตสมบูรณ์ยังพาผมไปที่พักที่เพลเซอร์เลิศหรูอยู่ที่คอกวัวนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมพบรุ่นพี่ที่หล่อเลิศหรูอยู่ที่คอกวัวเพียงแรกพบผมก็สัมผัสได้ว่าหลวงพ่อทัตตาจิโวซึ่งนั้นนั้นเป็นที่นิสิตรุ่นพี่แต่กลับไปความเคารพพี่ท่านนี้ทั้งที่เป็นนิสิตรุ่นน้องนี่นะพ่อธรรมชโยบอกว่าพี่เดชช่วยสอนน้องทีพี่เดชจึงแนะนำพื้นฐานการปฏิบัติให้ผมแต่นั้นผมก็ฝึกสมาธิเรื่อยมา2เดือนจนประมาณต้นปี2511สมบูรณ์ไหนขอญาติรุ่นพี่ทั้งสองแล้วพาผมไปบ้านน้ำมัปสิทธิ์เพื่อพบคุณยายซึ่งในนั้นบ้านเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยครับพอไปถึงบ้านน้ำมัปสิทธิ์ซึ่งเป็นบ้านไม้2ชั้นภาพแรกที่ผมเห็นคือ

เป็นไงเจ้าตันผาอยู่อ๋อกำลังปลูกต้นจันผาอยู่ตรงนั้นอ๋อเป็นต้นไม้ประดับที่ทนแรงได้ดีนี่ค่อยๆโตเพื่อจะได้ค่อยๆดูแลรักษานี่จ้าเจ้าสมพงษ์เข้าไปบอกว่าคุณยายผมพาเพื่อนมาเรียนสมาธิครับคุณยายเงยหน้ามาสบตาผมประกายตาแรกที่เห็นนั้นประทับอยู่ในใจผมเลยครับเป็นสายตาคนตรงจริงใจมีเมตตาแวบเดียวผมก็รู้สึกเหมือนท่านมองลึกเข้าไปข้างในราวกับท่านรู้จักผมทั้งที่ผมยังไม่รู้จักท่านเลยจากนั้นคุณยายท่านก็บอกว่าคุณขึ้นไปคอยข้างบนก่อนนะส่วนท่านก็เดินอ้อมไปหลังบ้านไปล้างมือจากการที่ท่านปลูกต้นไม้แล้วก็ตามขึ้นมาสอนให้ผมนั่งสมาธิหลวงพ่อครับ

0: สิบกว่านาทีเท่านั้นสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับผมบอกครับผมเริ่มปวดเมื่อยไปทั้งตัวคุณยายท่านมองอยู่แล้วคงเห็นอาการเมื่อยของผมท่านจะพูดสั้นๆว่าอ้าวพักได้ตอนนี้แล้วครับหลวงพ่อครับผมโล่งอกเลยแม่ผมประทับใจความเป็นครูของคุณยายมากเลยครับท่านไม่ตำหนิผมเลยแม้แต่คำเดียวมีแต่เพียงรอยยิ้มและให้กำลังใจผมก่อนกลับคุณยายยังบอกผมอีกมีเวลาก็มาเองนะแต่ผมไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยถามดูสิ
1: พอตายจึงได้ก็ไปเป็นประจำครับ
0: โอ้จ้าไปเป็นประจำเลยสำหรับนั้นการเดินทางจากมณฑลเกษตรไปบ้านธรรมสิทธิ์ไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ต้องนั่งรถเมล์ถึง3ต่อค่าโดยสารก็แพงมาก3ต่อต่อละ2สลึงขามาก็6สลึงแล้วขากลับอีก6สลึงรวมค่าโดยสารไปกลับ3บาทนี่เนาะบางวันคนแน่นจนผมต้องยืนโหนรถเมล์ไปตลอดทางเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหัวใจผมยังอยากไปหายายและอยากอยู่กับยายครับเพราะเนี่ยผมเรียนถึงประมาณบ่ายสองโมงแล้วไม่ได้เรียนต่อพอถึงบ่ายสองโมงปั๊บผมก็ถือโอกาสมาบ้านธรรมประสิทธิ์ทันทีส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็มักจะมาเป็นประจำเฉลี่ยแล้วสัปดาห์หนึ่งผมมาหาคุณยายประมาณ 3-4 วันครับตลอดปี2511ชีวิตของผมจะมีแต่เรื่องสำคัญอยู่เรื่องเดียวคือนั่งนั่งแล้วก็ต่อมาก็นั่งแล้วก็นั่งสำคัญเรื่องเดียวแล้วนั่งนั่งนั่งทำอย่างสม่ำเสมอผลแห่งความเพียรที่นั่งนั่งนั่งก็ค่อยปรากฏออกมาหลวงพ่อครับผมได้เห็นองค์พระแก้วใสอยู่กลางตัวซาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราจะต้องนั่ง
2: นั่ง
0: นั่งดีนะใจในขณะนั้นสงบนิ่งและเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่เกิดจากธรรมไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากกิเลสครับมีความสุขมากเพราะเกิดจากการเข้าถึงธรรมไม่ใช่สุขที่เกิดจากกิเลสเลยหลวงพ่อครับผมอยากให้ทุกคนฟังเพลงนี
2: ้
0: นั่งแล้วก็นั่งครับ

0: ประกาศสัจจะรักษาพรหมจรรย์ครับ
1: สาธ
0: ุนี่จะประพฤติอย่างพรหมเลย
1: คร
0: ับ นี่จะพี่พระเดชใครและผมก็ไปนั่งต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วตั้งสัจจะทีละคนว่าสิทธิ์แห่งตถาคตผู้นี้ขออยู่เป็นพรหมจรรย์ไม่แต่งงานสร้างบารมีตลอดไปนี่จ้าสิทธิ์แห่งตถาคตผู้นี้ขออยู่เป็นพรหมจรรย์ไม่แต่งงานสร้างบารมีตลอดไปเสียงนี้ดังก้องกังวานนี่นะไปทั่วหมดเลยนี่มนุษย์ทิพย์ธรรมต่อมามีผู้ประกาศสัจจะรักษาพรหมจรรย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับโอ้ไม่ธรรมดาไม่ใช่สมณะลูกศิษย์จะแวะเวียนมากราบคุณยายที่บ้านธรรมประสิทธิ์อยู่เสมอครับโดยเฉพาะช่วงเย็นหนึ่งหัวค่ำหลังเลิกงานแล้วหลายคนจะมารวมตัวกันประมาณ10-20คนเพื่อมานั่งสมาธิจะล่างต่อหน้าคุณยายวันละประมาณ1ชั่วโมงโดยมีคุณยายต้องคอยคุมธรรมะให้เป็นประจำครับโอ้รุ่นนั้นใครได้นั่งเนี่ยมีบุญมากคุณยายท่านลงมาคุมให้เลยแต่ละเดือนจะมีวันสำคัญที่ทุกคนรอคอยคือวันอาทิตย์ต้นเดือนจะมีพิธีบูชาข้าวพระซึ่งคุณยายทั้งสุขและคุณยายอาจารย์ได้ค้นและสืบทอดปฏิบัติกันมาถ้าคุณยายมอบหมายให้องค์นี
1: ้
0: ขณะนั้นยังเป็นนิสิตเป็นผู้นำกราบบูชาข้าวพระกราบวันอาทิตย์ต้นเดือนถือเป็นวันสำคัญมากครับมีลูกศิษย์ใกล้ชิดคุณยายมาบูชาข้าพระเป็นประจำแต่ไม่อยู่เดือนหนึ่งรุ่นพี่ท่านนี้ติดราชการมีคำสั่งให้ไปต่างจังหวัดจึงมาถามคุณยายว่ายายครับวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้ผมคงมาไม่ได้แต่ผมจะฝากปัจจัยไว้ทำบุญแล้วพอถึงเวลาบูชาข้าพระผมจะสงบใจและส่งใจมาร่วมอย่างนี้ผมจะได้บุญสักเท่าไหร่คุณยายก็ตรวจให้แล้วก็บอกว่าคนที่มาบูชาข้าพระด้วยตัวเองจะได้บุญเต็ม 100%
1: สาธุ
0: ส่วนคนที่ไม่ได้มาแม้ฝากปัจจัยและส่งใจมาอย่างเก่งที่สุดก็ได้ 50%
1: โ
0: อ้ถ้าใจไม่เต็มก็หย่อนลงไปอีกเพราะฉะนั้นพวกเราจึงไม่อยากขาดพิธีบูชาข้าพระวันอาทิตย์ต้นเดือนกันเลยครับ
1: สาธุ
0: ไหนใครมาบูชาข้าพระทุกวันที่ต้นเดือนมา
1: สา
0: ธุใครมาเกือบทุกเดือนอุ้ยเงียบเลยโอ้โหไม่ยกมือเลยวันบูชาข้าพระผมก็ได้ทำหน้าที่เป็นมือวางครับฝ่ายชายจะช่วยกันลำเลียงอาหารขึ้นมาชั้นบนผมคอยรับจานแล้วไปวางนี่ก็มือวางรับจานแล้วไปวางถวายบริเวณหน้าโต๊ะหมู่บูชาโดยคุณยายกำจัดอยู่เรื่องหนึ่งว่าอย่าใช้ภาชนะบินใส่อาหารเพราะของที่นำมาบูชาพระต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันเช็คดูนะภาชนะมีบิ่นบ้างไหมเราเวลาจะบูชาครับละและที่บ้านธรรมสิทธิ์นี่เองนะผมเห็นหมู่คณะเติบโตกันอย่างต่อเนื่องทุกเดือนทุกปีจากเต็มชั้นบนล้นลงมาบันไดเต็มมาถึงบันไดที่ขึ้นแล้วก็ล้นลงมาถึงชั้นล่างแล้วก็ล้นลงมาถึงระเบียงหน้าบ้านแล้วล้นบ้านไปถึงสนามหญ้าจนล้นออกไปหน้าประตูรั้วเลยไปนั่งยองๆตรงถนนทางเดินข้างนอกที่คนอื่นเขาใช้เดินกันแต่ก็ไปนั่งยองๆไปนั่งหลับตา

0: พื่อมาบูชาข้าพระ
1: สาธุ
0: บ้านธรรมสิทธิ์คึกคักไปด้วยผู้มีบุญแน่นเลยที่พร้อมจะมาปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาข้าพระจนเต็มบ้านเลยนี่โอ้ตอนนั้นสนุกสนานบุญบันเทิงผู้มีบุญมาร่วมปฏิบัติธรรมอย่างล้นหลามจนต้องขยายพื้นที่นั่งออกมานอกบ้านเลยบูชาครับละยากาศการรับทานให้กลางวันร่วมกันอย่างอบอุ่นที่บ้านธรรมะประสิทธิ์ในห้องนี้มีใครไปบ้านธรรมสิทธิ์บ้างมีใครเนี่ยช่วงเวลานั้นจึงมีความทรงจำที่มีค่ามากครับแม้ตามเป็นนิสิตผมจะร่วมบุญบูชาข้าพระด้วยเงินมหาศาลเนี่ยที่หาได้ณตอนนั้น
1: ค
0: ือ5บาทและ10บาทแต่ความภูมิใจและความปลื้มยังอยู่ในใจมาจนถึงทุกวันนี้เลยเราเป็นนักสร้างบารมีต้องไวต่อการสร้างบารมีครับ

ตั้งแต่ต้นปี2512คุณยายจะคอยติดตามถามลูกศิษย์ใกล้ชิดอยู่เสมอว่าคุณชัยบูรณ์เรียนจบหรือยัง

lấy kỳ vi cha จนเมื่อทราบว่าเรียนจบแล้ววันหนึ่งนี่นะหลวงพ่อไปหาคุณยายคุณชิบูลไปหาคุณยายพอนั่งลงเท่านั้นแหละยายถามขึ้นมาว่าคุณจะบวชเมื่อไหร่คุณชิบูลจึงขอวัตถินคุณยายมาดูนี่เนาะและก็วงเลือกวันเพ็ญเดือน9ตรงกับวันพุธที่27สิงหาคม2512เป็นวันอุปสมบทคลาสาธุไปถึงก็ถามเลยเนาะหลังจากนั้นใครมาหาคุณยายเนาะท่านกะทิดูแล้วบอกว่าคุณจะบวชจะบวชพระเนียวนะพวกเราจึงรู้กันว่าการบวชครั้งนี้ต้องมีความสำคัญมากทุกคนดีใจได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือวัตะชีโวช่วยประสานกับโยมพ่อโยมแม่และอาจารย์ตะบินดูแลเรื่องพิธีการส่วนผมได้รับมอบหมายไปหาดอกบัวครับโอ้โหจะไปจำแม่นเหรอวันอุปสมบทหลวงพ่อทุกอย่างก็พร้อมพอถึงเวลาจัดแถวเวียนประทักษิณผมได้รับหน้าที่ถือถาดของใช้ส่วนตัวเดินตามอยู่ใกล้ๆนาคด้วยครับไม่นึกเลยว่าภาพได้จะเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำมาตลอดผมจึงนำมาใส่กรอบเก็บไว้อย่างดีเราจะครั้งที่ผมเห็นภาพนี้ผมเห็นความเป็นหนุ่มของผมในตอนนั้นเออหรือเปล่าไม่รู้นะต้องถามต้องถามแต่ที่เห็นภาพเป็นการติดตามที่ผมมีบุญได้เดินเคียงข้างวันอุปสมบทโอ้ผมได้รับหน้าที่ถือถาดของใช้ส่วนตัวเดินตามอยู่ใกล้นาคด้วยครับผมกลัวนาคจะหนีไปไหนก็ไม่รู้

บัดนี้ชราภาพแล้วหลังเสร็จพิธีอุปสมบทพวกเราก็เดินกลับบ้านนะมัปปสิทธิ์ผมเดินตามคุณยายอยู่ด้านหลังก็ได้ยินประโยคที่ท่านพูดแล้วติดหูผมมาถึงทุกวันนี้ว่า

0: ันนี้ครูไม่ใหญ่ไม่ได้ยินนะท่านได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ยินประโยคที่ท่านพูดแล้วติดหูมาถึงทุกวันนี้ว่าชนะแล้วชนะแล้วสามะชโยชนะแล้ว
1: ส
0: ายุคนี้ก็ชิตังเมแล้วโอ้โหที่ท่านจำได้แล้วเนี่ยเพราะอันนี้ครูอยากไปรู้เรื่องสิ่งที่ผมจะได้ติดตาในวันนั้นอีกอย่างก็คือสีหน้าของคุณยายปกติท่านเดียวกับคนสงบนิ่งไม่ก็แสดงอารมณ์มากนักแต่วันนั้นคุณยายยิ้มแย้มสดชื่นแล้วก็มีความสุขเป็นพิเศษรากับภารกิจสำคัญเรื่องผู้สืบทอดได้สำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วและเป็นจุดตั้งต้นของหมู่คณะ

แต่วันนั้นบานหนึ่งปิดอีกบานหนึ่งปิดไม่สนิทแง้มไว้ผมจึงมองเข้าไปตรงที่แง้มภาพที่เห็นนั้นคือหลวงพ่อที่เพิ่งบวชได้วันเดียวกำลังนั่งดิ่งธรรมะอยู่กับคุณยายโอ้โหท่านเห็นต้องไปถาม

0: ผมสังเกตเห็นหลวงพ่อไอ้ท่านพูด
1: วันนั้นเห็นหลวงพ่อสว่างครับเป็นความสว่างที่เกิดขึ้นจากความสะอาดที่เปล่งขึ้นมาจากกายของหลวงพ่อเอง
2: สาธ
0: ุแต่ผมไม่กล้าเดินเข้าไปประตูหน้าจึงเดินอ้อมไปทางด้านหลังแทนต่อมา 3-4 วันคุณยายก็มากระซิบบอกผมสั้นๆว่ากำลังตามหาที่เพราะวิธีคุณยายคือหาที่ในที่ที่ที่จะสร้างวัดถ้าไม่ได้ออกไปหาข้างนอกแต่ดิงก็ไปศูนย์กลางกายแล้วไปดูที่ใครคือเจ้าของบุญที่จะถวายที่ดินสร้างวัดการเขาเนี่ยสถานที่ปฏิบัติธรรมที่จะปักหลักบุคคลนะจึงเริ่มต้นขึ้นครับท่านหาที่ในที
2: ่
0: กลางกายท่านไม่ได้ไปเดินตามหา
2: คร
0: ับ นี่จ้ะทุกสิ่งที่คุณยายท่านสอนยังอยู่ในใจผมเสมอความคิดถึงและความรู้สึกทั้งหมดนั้นผมได้กลั่นออกมาเป็นบทกวีและวันนี้หลวงพ่อครับผมอยากจะฝากท่าคำจากหัวใจไปถึงคุณยายครับ
1: บัณฑิตที่แท
2: ้
1: แม้ไม่ได้ท่องเที่ยวไปทุกมุมโลก อยู่แต่กุฏิน้อยหลังเล็กๆก็อาจรู้จักโลกได้กระจ่างยิ่งเพราะใจของท่านเปิดกว้างกว้างพอสำหรับโลกทั้งโลกเพราะใจของท่านใสสว่างสว่างพอที่จะเห็นโลกได้ทั้งโลก
0: โอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่นะหลวงพ่อครับผมคิดถึงคุณยายท่านมากเลยครับจึงได้ถ่ายทอดความทรงจำและความรู้สึกจากใจไว้ในหนังสือเล่มนี้เพื่อระลึกถึงท่านด้วยความรักและเคารพอ๋อที่ท่านกล่าวเมื่อกี้นี่ไงโทษอีกทีจ้ะบัณฑิตที่แท้แม้ไม่ได้ต้องเที่ยวไปทุกมุมโลกอยู่แต่กุฏิน้อยหลังเล็กๆก็รู้จักโลกได้กระจ่างยิ่งเพราะใจของท่านเปิดกว้างกว้างพอสำหรับโลกทั้งโลกเพราะใจของท่านใสสว่างสว่างพอที่จะเห็นโลกได้ทั้งโลก
2: จ้า

ก็ต้องติดตามตอนต่อไปนี่เนาะเรื่องราวหลังจากหลวงพ่อบทแล้วยังมีเหตุการณ์ระดับพลิกชะตาคนนี้รออยู่มากเลยในชีวิตของผมจะพลิกผันอย่างไรถึงได้มาบทเบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดจะเข้มข้นติดได้ขนาดไหนรอติดตามตอนต่อไปแต่ตอนนี้ฟังเพลงนี้ก่อน

ธุโอ้ฟังประวัติของพระครูปราชญ์สุวิชาโพผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายเข้มข้นไหมเข้มข้นมากเลยนะอย่างนี้แล้วก็งดงามสง่างามแล้วก็ผูกกับครูบาอาจารย์มหาผู้ชนียาจารย์อย่างยิ่งเลยอย่างนี้นะซึ่งเราก็ต้องติดตามตอนต่อไปอย่างนี้นะซึ่งก่อนที่เราจะปกิณกะธรรมช่วงสั้นกันเดี๋ยวเราก็ไปเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมกัน

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

เข้าพรรษาเข้าถึงธรรมไหนไหนช่วงเข้าพรรษาที่ตลอดที่ผ่านมานี่ไหนใครนั่งสมาธิทุกวันบ้างสาธุเพราะว่าเรานี่มีความตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเรามีความตั้งใจว่าเรานี่จะประพฤติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยภายในให้จงได้เลยหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ให้เข้าถึงดวงธรรมใสๆอย่างนี้นะซึ่งเวลาเรานั่งสมาธินี่ไหนใครนั่งเราได้อารมณ์สบายบ้างโอ้สาธุแค่นี้แหละจริงๆเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยขอแค่นี้เลยคือขอให้นั่งแล้วได้อารมณ์สบายสบายเนี่ยแล้วไหนใครรู้สึกว่าเรานั่งเสร็จแล้วเนี่ยนั่งดีกว่าไม่ได้นั่งบ้างอ๋อสาธุอย่างนี้ไงเนี่ยขอแค่จับอารมณ์เนี่ยสองอย่างเนี่ยพอแล้วคือเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยให้เรารู้สึกว่าเราให้เราเนี่ยได้อารมณ์สบายและเวลาเราเลิกจากการนั่งสมาธิแล้วนี่เรารู้สึกว่าเรานั่งแล้วเนี่ยดีกว่าไม่ได้นั่งแค่สองอย่างนั่นแหละถ้าเกิดเราทำได้นี่แค่นี้นี่ก็ถือว่าเรากำชัยชนะกำความสำเร็จเนี่ยที่จะได้เข้าถึงธรรมเนี่ยอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนี่เรื่องการเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่สาระสำคัญอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เราทำอย่างถูกหลักวิชาคือนั่งได้อารมณ์สบายสบายรู้สึกว่านั่งแล้วเนี่ยมันดีกว่าไม่ได้นั่งนะถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะอยากนั่งทุกวันยิ่งอยากยิ่งนั่งทุกวันเนี่ยเรายิ่งรู้สึกว่าสบายสบายนะแค่คิดอย่างนี้เนี่ยถือว่า

เรากำชัยชนะแล้วจิตเราก็จะค่อยๆละเอียดขึ้นไปเองเลยถูกส่วนเมื่อไหร่ก็เข้าถึงธรรมเมื่อนั้นเลยดังนั้นแล้วนี่เรื่องการเห็นหรือไม่เห็นจริงๆแล้วมันไม่ใช่สาระสำคัญเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยเข้าถึงธรรมเมื่อไหร่เราก็เห็นเมื่อนั้นอย่างนี้ไงคือถ้าเกิดเราเข้าถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็เห็นเองแล้วเราดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกลัวนะว่าเดี๋ยวเราจะปฏิบัติธรรมช้ากว่าคนอื่นเขาอย่างนี้เนาะเพราะจริงๆแล้วนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าช่วงเวลาในการเข้าถึงธรรมเนี่ยช่วงเวลาในการที่เราจะเข้าถึงธรรมเนี่ยมันชั่วเวลาแวบเดียวเองถ้าเกิดจิตถูกส่วนเมื่อไหร่แวบเดียวเราก็เข้าถึงธรรมได้เหมือนนั้นเลยดังนั้นนี่ระยะเวลาในการเข้าถึงธรรมเนี่ยแป๊บเดียวเลยดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกลัวช้าเลยขอให้เราทำถูกหลักวิชาเท่านั้นเองแหละคือนั่งแล้วต้องสบายสบายแล้วก็นั่งแล้วก็ต้องดีกว่าไม่ได้นั่งอย่างนี้ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าไม่ได้นั่งดีกว่าแสดงว่าไม่ถูกหลักวิชาแล้วเราก็ไปปรับเปลี่ยนใหม่อย่างนี้นะเรื่องภพภูมินรกสวรรค์นี่หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับนิพพานอะไรอย่างนี้นะจริงๆแล้วนี่ภพภูมิก็ดีนรกสวรรค์ก็ดีเนี่ยหรือว่าพระนิพพานเองก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วนี่มันมีเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วหมายความว่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะยังไม่อุบัติขึ้นหรือพูดให้ง่ายๆคือช่วงนั้นยังไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแต่ว่าทุกคนเนี่ยที่เกิดมาก็ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมตกอยู่ภายใต้นรกมีสวรรค์อยู่เนี่ยดังนั้นแล้วนี่เพียงแต่ว่าพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเนี่ยพอท่านตรัสรู้ธรรมแล้วเนี่ยท่านก็นำความรู้ที่ท่านไปเห็นมาเนี่ยเพราะว่ากิเลสบังคับบัญชาไม่ได้แล้วนี่ไงก็ไปเห็นมาว่าอ้อมันมีภพภูมิรองรับอยู่นะมีนรกมีสวรรค์มีกฎแห่งกรรมอะไรอย่างเงี้ยท่านก็มีความเมตตาเนี่ยมีพระมหากรุณาก็เลยเอาความรู้ที่ท่านไปตรัสรู้ธรรมานั่นแหละมาถ่ายทอดสั่งสอนเพื่อให้คนเนี่ยที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยประพฤติปฏิบัติก็จะได้ไม่ตกไปในภพภูมิที่ต่ำอย่างนี้ไงดังนั้นแล้วนี่จริงๆแล้วเนี่ยภพภูมินรกหรือสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วแม้จะไม่มีศาสนาพุทธก็ตามอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครก็ตามที่เกิดอยู่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี่แล้วเราเกิดไม่ได้ยินความรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าตายไปแล้วเนี่ยเขาตัดสินกันที่ใสหรือมองนะมีเรื่องกฎแห่งกรรมนะมีนรกมีสวรรค์นะไม่รู้ไม่มีใครมาถ่ายทอดความรู้ให้ก็เลยดำเนินชีวิตไปตามยุคแต่ละสมัยนั้นเนี่ยพอดำเนินชีวิตไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยเกิดดำเนินชีวิตผิดพลาดเพราะว่าไม่มีความรู้นั้นเลยไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นอย่างนี้ไงพอละจากโลกไปแล้วเนี่ยเกิดใจหมองไม่มีคนสอนเนี่ยจะมาอ้างว่าเราเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิตหรือว่าจะมาอ้างว่าเราเนี่ยไม่มีใครสอนไม่มีจะมาอ้างได้นี่ก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยบางยุคบางสมัยถ้าเกิดเราอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยคนที่ไปสวรรค์นี่เขาอุปมาเหมือนเขาโคนะก็คือเขาโคมีเขาสองเขาอย่างเงี้ยอุปมาเลยเนี่ยว่าคนที่ไปสวรรค์นี่มีเท่ากับเขาโคอ่ะแต่เกิดไปนรกเนี่ยมีค่ามีเท่ากับขนโคเลยทีเดียวคือเยอะมากเลยทีเดียวนะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดบุคคลใดก็ตามนี่ที่เกิดมาในสมัยที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ซึ่งแน่นอนแหละคำสอนท่านก็ต้องสอนเกี่ยวเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อะไรเงี้ยเมื่อเราได้ฟังแล้วนี่ดังนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ฟังแล้วแหละ

อยู่ที่ว่าผู้ฟังนี่จะมีความเชื่อขนาดไหนแล้วก็เมื่อฟังแล้วจะใช้ชีวิตอย่างไรเนี่ยเพราะว่าเรามีโอกาสได้ฟังแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีโอกาสได้ฟังแล้วเราลองศึกษาแล้วก็ลองน้อมไปปฏิบัติตามดูก็ถือว่าเป็นบุญญาลาภมากเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเกิดเพลินไปตามโลกเขาเรียกว่าตามโลกอย่างนี้ไงโลกว่าไงก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนาะดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราดังนั้นเนี่ยผู้ออกแบบชีวิตคือใครเอ่ยคือตัวเรานั่นเองไม่ใช่ใครเลยเนี่ยเราจะไปบอกว่าคนนู้นคนนี้ไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้โลกเป็นยังไงเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราเองเพราะว่าโลกก็คือตัวเรานั่นเองดูอย่างคุณยาอาจารย์เมื่อกี้เราได้ฟังประวัติของหลวงน้าสุวิทย์เนี่ยท่านนี่งดงามไม่เอ่ยงดงามเลยทีเดียวนะแล้วคุณยาอาจารย์ของเราเนี่ยพระเดชคุณหลวงพ่อบอกว่าท่านนี่เป็นสุดยอดของการของบุคคลผู้ฝึกหยาบแล้วก็ละเอียดอย่างนี้ไงซึ่งเดี๋ยวปีนี้เนี่ยวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายไหนใครสั่งสมบุญให้ท่านบ้างโอ้สาธุและปีนี้นี่กฐินปีพุทธศักราช2569เนี่ยก็เป็นกฐินโดยมีคุณยายเป็นประธานกฐินโอ้สาธุ118ปีกฐินของคุณยายอย่างนี้นะซึ่งช่วงนี้เนี่ยกฐินปีนี้เป็นกฐินของคุณยายอาจารย์ซึ่งครั้งแรกเนี่ยที่คุณยายอาจารย์เป็นประธานกฐินนี่ปีไหนเอ่ย2531ไหนใครมาบ้างหลวงพี่อายุ6ขวบมาด้วยโอ้สาหลวงพี่อายุ6ขวบอยู่เลยเอ้ยซึ่งเป็นปีนี้ก็เป็นกฐินของคุณยายดังนั้นช่วงนี้เนี่ยเราจะต้องหมั่นนึกถึงคุณยายอาจารย์เอาใจของเราเนี่ยไปสลดเชื่อมกับท่านอย่างนี้ไงซึ่งเดี๋ยวเล่าเนี่ยมาฟังประวัติของคุณยายสักเล็กน้อยดีไหมเอ่ยดีนะเพราะว่าพวกเราเองก็จะได้มีโอกาสนึกถึงคุณยายด้วยแล้วกลับบ้านไปแล้วก็ช่วงนี้เราก็หมั่นนึกถึงคุณยายเลยส่วนใครที่เพิ่งมาวัดเนี่ยเราเองก็จะได้มีโอกาสฟังประวัติคร่าวๆก่อนของคุณยายอาจารย์เนี่ยผู้ให้กำเนิดพระธรรมกายผู้สืบสายธรรมวิชาธรรมกายอย่างนี้นะว่าประวัติของท่านเนี่ยเป็นไงแล้วเราก็ไปศึกษาต่ออย่างนี้เนาะคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยเราก็ฟังแบบคร่าวๆอย่างนี้นะคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยท่านก็เกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ยเกิดวันที่19มกราคมปี2452ที่จังหวัดนครปฐมซึ่งท่านนี่เกิดในตระกูลของชาวนาซึ่งแม่ของท่านนี่ก็จะมีฐานะที่ดีกว่าบิดาแล้วก็บิดาเองเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างชอบดื่มเหล้าดื่มทุกวันเลยวันละนิดวันละหน่อยแต่ก็ดื่มทุกวันเวลาพ่อเมาก็จะเขาเรียกว่าอภิปรายกับโยมแม่ของท่านถกเถียงกันนิดหน่อยซึ่งคุณยายเนี่ยตอนที่ท่านยังเด็กเนี่ยท่านมีความขยันมากเลยก็จะไปนาแต่เช้าตู่เนี่ยซึ่งตามเนื้อเพลงแล้วถ้าเกิดเราเคยได้ฟังเนี่ยคือเวลาท่านเห็นพระอาทิตย์ตกดินตอนเด็กๆนะของท่านเนี่ยท่านมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านเนี่ยพระอาทิตย์อยู่ตรงจุดไหนอยากจะไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยซึ่งเด็กธรรมดาเนี่ยเราว่าคิดอย่างนี้ได้ไหมเอ่ยหลวงพี่ว่ายากนะท่านมีความคิดอย่างเงี้ยจนกระทั่งท่านนี่พอมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งที่พ่อแม่ของท่านเนี่ยเกิดทะเลาะกันเพราะพ่อเมาพอพ่อเมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่ก็เลยต้องการที่จะเบรกพ่อหน่อยเพราะว่าเวลาเมาแล้วก็บ่นพึมพำก็เลยบอกว่าไอ้นกกระจอกมาอาศัยรังเขาอยู่เพราะว่าแม่ท่านฐานะดีกว่าพ่อแต่พ่อเมาเสร็จปุ๊บก็เลยโมโหเนี่ยแต่คุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยท่านไม่อยากให้พ่อแม่ทะเลาะกันก็เลยบอกว่าพ่อบอกว่าพ่อแม่ไม่ได้ว่าพ่อหรอกแต่พ่อนี่กำลังโมโหอยู่
ด้วยความโมโหและประกอบด้วยความเมาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ว่าโมโหอยู่เนี่ยเมาก็เลยแช่งให้คุณยายเนี่ยหูหนวก500

ะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปศึกษาธรรมะจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ตอนที่ท่านอายุ18ปีโดยยังไม่รู้จักเลยว่าวัดปากน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยแต่คิดเลยว่าจะต้องไปศึกษาวิชาธรรมกายได้อยากจะไปพบพ่อจะได้ไปขอเข้ามาพ่อพอท่านคิดแล้วนี่คนอายุ18ก็ยังอายุยังเด็กก็ถือว่ายังกำลังช่วงเข้าสู่วัยรุ่นอายุ18ปีแม้ท่านคิดแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้คิดเลยท่านนี่ตั้งใจจริงแสดงว่าคุณยายอาจารย์ของเราเป็นคนมีสัจจะมีความจริงมากเริ่มรักษาศีล5เลยจากที่เราเป็นชาวนาบางทีอาจจะยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์บ้างโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่ท่านตั้งใจมั่นเลยว่าจะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เลยแล้วก็จะรีบเคลียร์ทั้งหลายให้ครอบครัวอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่ท่านเองก็จะได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมจนกระทั่งท่านอายุได้26ปีเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เลยสละสมบัติทั้งหมดเนี่ยสละสมบัติที่มีไม่ว่าที่ดินก็ให้พระน้องชายและสมบัติที่เหลือก็ให้พี่ๆน้องๆเนี่ยสละไปเลยเหลือแต่ใจที่มุ่งมั่นเนี่ยมากรุงเทพเพื่อที่จะมาหาพระเดชพระคุณมากราบพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปางนะแต่เนื่องจากท่านเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะเข้าวัดปางน้ำได้ยังไงได้ยินว่าได้ยินกิตติศัพท์ว่าคุณนายเลียบเนี่ยซึ่งเป็นข้าบดีใหญ่ของวัดปากน้ำเนี่ยท่านก็เลยยอมตนเนี่ยไปสมัครเป็นคนรับใช้จุดเนี้ยหลวงพี่ว่าโหถือว่าท่านนี่เอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่เอ่ยเดิมพันเลยนะเพราะจริงๆท่านไม่ได้ลำบากเรื่องเงินเรื่องทองนะมีสมบัติด้วยให้หมดเลยให้พี่น้องหมดจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นอยู่ของเขายอมเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยยอมมาเป็นคนรับใช้เขาอะเพื่อว่าจะได้มีโอกาสมาวัดปากน้ำและช่วงจังหวะนั้นเองเนี่ยคุณยายอาจารย์ทองสุขของเราก็มาสอนธรรมะที่บ้านของคุณนายเลียบพอท่านรู้เท่านั้นแหละท่านก็อ่อนน้อมเข้าไปหาคุณยายอาจารย์ทองสุขเลยทีเดียวเนี่ยไปปฏิบัติดูแลรับใช้จนคุณยายอาจารย์ทองสุขท่านเอ็นดูก็เลยบอกว่าอยากจะศึกษาธรรมะคนบางคนเนี่ยเวลาปฏิบัติดูแลเราก็อยากจะหวังอย่างอื่นหนูไม่เอ่ยแต่นี้อยากจะศึกษาธรรมะพอคุณยายอาจารย์ทองสุขท่านเอ็นดูท่านก็เลยขอคุณยายขอคุณนายเลียบให้ศึกษาธรรมะพอท่านได้ศึกษาธรรมะแล้วนี่การงานที่ต้องทำเนี่ยท่านก็ทำอย่างเรียบร้อยเลยทีเดียวมีเวลานิดมีเวลาหน่อยนี่ใครที่ต้องทำงานอยู่เอาอย่างท่านได้เลยทีเดียวมีเวลานิดมีเวลาหน่อยเนี่ยท่านก็รีบมานั่งธรรมะแล้วก็บางทีก็กลัวซะด้วยซ้ำว่าเดี๋ยวจะคิดว่าเราแอบอู้ดังนั้นเนี่ยท่านก็ฝึกไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งเนี่ยเนื่องจากท่านเป็นคนเอาจริงก็สามารถที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้นะที่บ้านของคุณนายเลียบเองเลยเนี่ยแล้วก็จนสามารถเดินชาได้แล้วก็บอกความปรารถนาคุณยายอาจารย์ทองสุขว่าอยากจะไปตามหาพ่อนี่นะแล้วคุณยายอาจารย์ทองสุขของเราเนี่ยก็สอนวิธีเนี่ยแล้วก็พาคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยไปตามหาพ่อโดยวิชาธรรมกายนี่ไงแล้วก็พอเข้าถึงธรรมกายท่านไปดูก็เลยรู้ว่าพ่อนี่อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่น้ำมันนรกดังนั้นใครจะออกแบบชิ้นเนี่ยก็ต้องออกแบบดีๆนะเนื่องจากว่าดื่มเหล้าแม้วันละนิดวันละหน่อยแต่ทำเป็นประจำถ้าเกิดเราเป็นเด็กนักเรียนอนุบาลฝันก็รู้ว่าก็น่าจะรู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเพราะทำเป็นประจำก็รู้ว่าพ่อเนี่ยไปอยู่นรกก็เลยเอาธรรมกายไปช่วยพ่อแต่นั้นท่านก็พอช่วยพ่อจากมหานรกได้เนี่ยก็ปื้มไม่เอ่ยปื้มมากคนที่อายุ18จุดเริ่มต้นคือคนที่อายุ18ปีเนี่ยอยากจะตามหาพ่อแล้วก็ทำทุกอย่างมุ่งมั่นเลยยอมตนเป็นคนใช้จนสามารถเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็ไปช่วยพ่อที่นรกได้เราว่าสูงส่งไม่เอ่ยยิ่งใหญ่มากเลยนะจะหาใครทำอย่างท่านเนี่ยยากมากเลยเนี่ยพอท่านช่วยพ่อได้แล้วเนี่ยท่านก็เลยขอคุณนายเลียบเนี่ยมาปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ำพอปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ำแล้วเนี่ยมากราบพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทักเลยว่าเองมันมาช้าไปเพราะว่าจะหาบุคคลเนี่ยที่เข้าถึงธรรมกายระดับสูงเนี่ยไม่ง่ายเลย

ก็เลยให้คุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยไปเข้าโรงงานทําวิชาเลยก็คือไปโรงงานที่สําหรับคนที่นั่งธรรมะละเอียดละเอียดเลยทีเดียวแล้วก็คุณยายของเราเองนี่พอคุณยายเข้ามาโรงงานทําวิชาแป๊บนึงก็เกิดสงครามโลกพอดีเลยเนี่ยซึ่งเขาก็นั่งสมาธิเนี่ยตลอด24นอเลยในโรงงานทําวิชากะละ6ชั่วโมงคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยได้รับเรียกเป็นหัวหน้ากะเลยในโรงงานทําวิชานี่บุคคลที่จะไปนั่งสมาธิในโรงงานทําวิชาได้ที่พระเดชคุณหลวงปู่ให้นั่งเนี่ยก็แสดงว่าบารมีต้องทําไมเอ่ยไม่น้อยเลยในนั้นน่ะมีแต่ผู้มีบารมีแก่ๆทั้งนั้นเลยท่านเป็นหัวหน้ากะเนี่ยนั่งสมาธิ6ชั่วโมงยังไม่พอครบ6ชั่วโมงแล้วท่านยังนั่งต่ออีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเพื่อฟังว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำของเราเนี่ยถ่ายทอดอะไรให้กับหัวหน้ากะต่อไปทำให้ญาณของท่านนี่ละเอียดมากเลยใสสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำของเรานี่สั่งให้ทำอะไรเนี่ยทำได้หมดจนกระทั่งท่านชมเนี่ยอย่างที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านพูดถึงว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำเลยชมว่าคุณยายเป็นหนึ่งไม่มีสองในถ้ำกลางของคนที่นั่งในโรงงานทำวิชาหรือพูดง่ายคือในถ้ำกลางของผู้มีบุญบารมีแก่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยดังนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เอ่ยไม่เล็กน้อยเลยนั้นเดี๋ยวปีนี้เราก็จะได้ทำบุญกฐินเนี่ยเพราะท่านเป็นประธานกฐินเราจะได้มีโอกาสทำบุญกฐินเนี่ยร่วมกับท่านตอนนี้นี่ยุคของยุคต้นวิชาเนี่ยรถไฟขบวนแรกเนี่ยก็ผ่านไปแล้วอย่างเงี้ยโดยผู้นำคือพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำของเราอะรถขบวนแรกก็ไปแล้วตอนนี้เราก็กำลังอยู่ของรถขบวนที่สองแล้วก็เป็นรถขบวนสุดไหนเป็นรถขบวนสุดท้ายโดยมีการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยของไหนใครอยู่ในรถขบวนที่สองบ้างเนี่ยโอ้สาธุไหนใครอยู่หน้าประตูอย่างนี้นะดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปฟังรถเดินขบวนที่ขบวนสุดท้ายกัน

เร็วรีบเร็วไวนะช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงของรถด่วนขบวนสุดท้ายนะโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยซึ่งเราเองก็อยู่ในขบวนแล้วดังนั้นแล้วเราเองเนี่ยก็ต้องมุ่งมั่นเนี่ยในการสร้างบารมีเนี่ยเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยคุณยายอาจารย์พระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำนี่ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะไปที่สุดแห่งธรรมดังนั้นแล้วเนี่ยบุญบารมีน้อยนี่เราว่าไปได้ไหมเอ่ยหลวงพี่ว่ามันก็ค่อนข้างยากอยู่นะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไม่ค่อยสั่งสมบุญเนี่ยแต่ว่าเราอยากจะตามติดท่านไปเพราะว่าขึ้นชื่อว่ารถด่วนขบวนสุดท้ายก็หมายความว่ารถด่วนเนี่ยแสดงว่าเร็วไหมเร็วแรงไหมแรงดังนั้นแล้วเราอยู่ในรถด่วนขบวนนี้เราก็ต้องจับให้มั่นให้เต็มที่เลยด้วยการสร้างบารมีอย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาแล้วก็การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราทำอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเร็วและแรงขนาดไหนเราก็หลุดไม่เอ่ยไม่หลุดจะยอมหลุดไหมไม่ยอม ไม่ว่ายังไงเราก็จะไม่ยอมหลุดดังนั้นปีนี้เนี่ยเป็นปีที่คุณยายอาจารย์ของเราเป็นประธานกฐินซึ่งครั้งแรกเนี่ยหลวงพี่ก็เชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสมาไม่ทันท่านแน่นอนแต่ว่าเรายังมีโอกาสที่จะเชื่อมสายบุญกับท่านอยู่เพราะปีนี้คุณยายอาจารย์เราเป็นประธานกฐิน118ปีเนี่ยดังนั้นเราเป็นลูกหลานของคุณยายนี่เราจะต้องเอาบุญกับท่านให้มั่นเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราทำบุญกับท่านแล้วนี่ตัวเราเองก็จะได้เชื่อมสายบุญกับท่านด้วยสมัยที่คุณยายได้เป็นประธานกฐินปี2531เนี่ยท่านเคยพูดไว้นะว่าคุณหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานกฐินนะคุณมาเอาบุญกับยายนะจะตั้งกองก็ได้ไหนใครตั้งกองแล้วบ้างเนี่ยโอสาถูกจะมาร่วมมือกับยายก็ได้ไหนใครร่วมมือกับคุณยายเราบ้างโอสาถูกเพราะว่าเดี๋ยวยายเนี่ยจะคุมบุญให้โอสาถูกดีไหมการที่คุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยคุมบุญให้ดีมากเลยนะไม่รู้จะดีอย่างไรแล้วเพราะอย่างเมื่อกี้ที่หลวงพี่ไลฟ์ฟังคือคุณยายท่านเนี่ยเป็นหนึ่งไม่มีสองเลยทีเดียวนะดังนั้นนี่ไม่ธรรมดาหรอกดังนั้นเราเป็นลูกหลานของคุณยายเนี่ยเราก็ต้องเต็มที่ไม่ว่าจะทำด้วยตนเองด้วยแล้วก็ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยเหมือนตอนที่คุณยายนี่จริงๆท่านตั้งท่าไว้แล้วนะว่าท่านเนี่ยอยากจะเป็นประธานกฐินเนี่ยจนกระทั่งปี2531เนี่ยไปกราบขอพระเดชพระคุณหลวงไปกราบขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าคุณยายอยากเป็นประธานกฐินจริงการเป็นประธานกฐินอยู่ในใจของคุณยายมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วพอคุณยายรู้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านอนุญาตคุณยายเลยบอกว่าพอรู้ว่าคุณว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยอนุญาตให้ยายเป็นประธานกฐินได้นี่ยายเนี่ยบอกบุญใหญ่เลยคือเจอหน้า

เพราะว่าอยากให้เขาเนี่ยได้บุญกับยายดังนั้นตอนนี้เนี่ยแม้ท่านเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วเนี่ยแต่เราเองเนี่ยเป็นลูกหลานของคุณยายดังนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถจะไปทำหน้าที่แทนท่านได้ไหมเอ่ยได้เลยทีเดียวสาธุดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเราก็นอกจากจะทำบุญด้วยตัวเองแล้วเราก็ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรแทนคุณยายอาจารย์ด้วยเพราะตอนที่ท่านอยู่เนี่ยท่านก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างเต็มที่เลยเราเป็นลูกหลานของคุณยายแล้วก็แม้ท่านไม่อยู่เราก็ไปทำหน้าที่แทนท่านเพื่อว่าเมื่อเราคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราท่านก็จะได้คุมสายสมบัติให้กับตัวเราเองด้วยเดี๋ยววันที่26กันยายนวันเสาร์เนี่ยเป็นวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกาย109ปีเนี่ยซึ่งช่วงเช้าก็จะมีพิธีบูชาครูผู้คนพบวิชาธรรมกายส่วนช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและผ้าป่าสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ถ้าได้ไหมเอ่ยไม่ได้เลยเพราะเป็นกฐินของคุณยายด้วยนั้นช่วงนี้เนี่ยเราต้องรักษาใจใสๆนึกถึงแต่คุณยายอาจารย์แล้วก็ไปทำหน้าที่แทนท่านด้วยเพราะเราเป็นคุณลบพระนิพพาน

พราะเรามีท่าธรรมที่พิเศษประกอบเหตุความสำเร็จวิเศษแท้บริสุทธิ์สว่างใสไม่อ่อนแอไม่มีแพ้มีแต่ชนะตลอดกาลทีนี้เราก็ไปทำหน้าที่แทนคุณยายกันทุกคนท้ายที่สุดนี้หลวงพี่หอกราบอารัธนาบารมีธรรมแห่งพระนิพพานและบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ให้คุณโยมทุกคนเลยเปลี่ยนไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานคิดปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่เป็นบุญเป็นกุศลสำฤทธิผลเข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพันทุกประการเทอญ

0: ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ0 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เรื่องเต็มไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำซ้ำซากซากในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยช

ะไรเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่7ทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆเรามี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นน่ะบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามาสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกๆมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่ง
ใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเลยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ่อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดติดซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปัสสาวดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาทิพยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความ

รู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากๆชีวิตในสังสารวัฏมีไปพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากข้อนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึง
ที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตาบอดก็ควักลูกตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนานเป็นต้นให้มันเพลินเพลินคลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่ง

็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมา

เป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้ได้จ้ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนา

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้

ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่

่างเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมกา

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: ศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้า

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ตรัสรู้ได้พลาน
1: ตรัสรู้ได้พลาน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชชาเป็นต้น
1: มีวิชชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: เลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อะนีคา
1: อะนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุข

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: ธัมโมเมนาโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวะ

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอ
0: สาธุ
2: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tvพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าอย่าปล่อยให้ใจเป็นทุกข์ต้องทำใจให้สงบนิ่งเพื่อไม่ให้เราสูญเสียความสงบของใจเพราะใจเป็นแหล่งแห่งพลังงานแหล่งแห่งกำลังใจแหล่งแห่งดวงปัญญาแหล่งแห่งบุญที่เราทำมาข้ามภพข้ามชาติบุญจะช่วยคลี่คลายปัญหาซึ่งเกิดจากบาปอกุศลที่เราได้พลาดพลั้งทำไปในอดีตซึ่งจะแก้ไขต้องอาศัยบุญเท่านั้นวิธีอื่นไม่สามารถแก้ไขได้บุญเท่านั้นจึงจะแก้บาปบุญญาธาตุสามารถแก้บาปธาตุได้นี้เป็นหลักสำคัญค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดค่ะในจังหวัดสระบุรีกว่า300คนเข้าอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่1ระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีได้จัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยในวันที่12กันยายนเป็นพิธีเปิดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ให้โอวาทแก่อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่จะไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่และมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทั้งนี้ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระวัชิรกิจจารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีผู้แทนอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วคือกัลยาณมิตรอํานวยพรขุนทองและกัลยาณมิตรลำพันธ์แป้นแก้วได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพและผ่านดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรทองอินเสมอชาติเป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำขอบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วโดยมีกัลยาณมิตรวรายุพัฒน์ชุติวาสนาสกุลเป็นผู้แทนนำกล่าวขอบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะอุทิศตนเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความสงบและเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะก่อนที่อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วจะได้เข้ารับสบายแก้วจากท่านประธานสงฆ์และรับผ้าสบายแก้วอันทรงคุณค่าจากคณะสงฆ์นับเป็นวันมหาปิติของอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกคนที่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและดีงามอุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์บริบูรณ์และเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ายิ่งที่อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกคนได้มาล้อมรวมใจให้เป็นดวงเดียวกันในการที่จะช่วยกันปกป้องฟื้นฟูทำนุและกอบกู้พระพุทธศาสนาเป็นที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะจากนั้นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้สมาทานศีล8ทั้งยังได้รับสิกขาบทเพื่อรับไปปฏิบัติต่อก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ให้โอวาทโดยมีใจความตอนหนึ่งว่า
วันนี้ท่านทั้งหลายพอจะรับทราบกันแล้วคำว่าอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วความหมายคือ

ผู้เข้าใกล้พระรัตนตรัยคำว่าเข้าใกล้หมายถึงเป็นผู้มีโอกาสได้รับรู้ถึงคุณของพระรัตนตรัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรพระพุทธเจ้าพระตถาคตพระศาสดาหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่เราจะเรียกคือผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหลักธรรมสำคัญก็คือสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสนั้นดังในพระธรรมเทศนาหรือที่ญาติโยมทั้งหลายได้สวดได้เจริญก็คือได้ปรากฏในพระธรรมจักรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระองค์ได้ตรัสรู้อย่างแจ่มแจ้งและในโอกาสนี้ผู้แทนอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีผู้แทนอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วคือกัลยาณมิตรสุวรรณาฉัตรแก้วมณีและกัลยาณมิตรสายบัวเหมือนเนื้อทองนำกล่าวคำถวายค่ะในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันซึ่งเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคีของชาวพุทธดังโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยที่ว่าพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวส่วนภาคบ่ายอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเติมความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้ผ่องใสได้รับความสุขจากการนั่งสมาธิตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งความสุขนี้จะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไปโดยภายหลังจากอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้ปฏิบัติธรรมด้วยใจใสๆแล้วก็ได้รับฟังธรรมะจากพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายในหัวข้อมหากาลทานยุทธศาสตร์กู้ภัยพระพุทธศาสนาภัยเงียบของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงอานิสงส์ของการฟื้นฟูและค้ำชูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปซึ่งปัจจุบันวัดร้างมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและวัดขนาดเล็กจำนวนมากขาดเจ้าภาพกฐินไม่มีพระภิกษุจำพรรษาศูนย์รวมจิตใจของชุมชนกำลังค่อยๆเลือนหายไปหลังจากรับฟังบรรยายธรรมะทำให้อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วมีกำลังใจอันสูงส่งพร้อมที่จะไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการไปทำหน้าที่ในการทำนุและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปทั้งนี้อุบา

0: 30,000 วัตต์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถนำไปขับเคลื่อนงานบุญในพื้นที่ต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้องต่อไปทั้งนี้อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วยังได้ประชุมกลุ่มร่วมกันอีกด้วยค่ะ
1: โครงการในวันนี้รู้สึกปลาบปลื้มและดีใจที่ได้มาเจอกัลยาณมิตรนะครับทั่วทุกจังหวัดสระบุรีมากันหลายอำเภอจากที่ไม่เคยรู้จักกันก็ได้มาเจอกันแล้วก็รู้จักกันทักทายกันซึ่งเนื้อหาสำคัญและก็ที่ได้รับในวันนี้ก็มีอะไรดีๆหลายๆอย่างเช่นการอบรมเรื่องธรรมะที่พระอาจารย์ท่านให้ไว้นะครับในการประพฤติและปฏิบัติธรรมนั่นก็คือการทำยังไงก็ได้ให้จิตเราสบายแล้วก็รวมเป็นหนึ่งได้ท่านก็แนะนำว่าให้ใช้เสียงเดียวภาพเดียวในการพิจารณาและการเจริญสติเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมการจัดกฐินในโครงการ 30,000 วัดปีนี้ก็รู้สึกว่า ดีเป็นอย่างมากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านมีดำริที่จะให้วัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีความเจริญสามารถนำเงินส่วนนี้ไปเจือและช่วยเหลือได้นั่นก็คือแบ่งเบาภาระของทางวัดค่าใช้จ่ายนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลวัดอะไรต่างๆนานาพวกนี้สิ่งที่ได้รับวันนี้ตัวกับผมเองในฐานะผู้แทนของทางวัดก็จะนำไปปฏิบัติก็คือ1นัดการประชุมมรรคนายกของวัดไวยาวัชกรและคณะกรรมการวัดและเสร็จแล้วก็จะนิมนต์พระอาจารย์มารับรู้รับทราบในโครงการทอดกฐินแล้วพวกเราก็จะน้อมรับความเมตตาของท่านนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาธรรมะในการสืบทอดพระพุทธศาสนาในการสืบทอดของเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าน
2: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ได้นะคะจากที่ฟังพระท่านเทศท่านสอนนะคะสิ่งแรกที่รู้สึกว่าได้กับตัวเองเลยนั่นคือมีสติมากขึ้นค่ะนอกจากมีสติแล้วก็ในเรื่องของขันติในเรื่องของความอดทนอดกลั้นในสิ่งที่เราอาจจะไม่ถูกใจอาจที่เราไม่ชอบค่ะตรงนี้ทำให้เรารู้สึกแบบเย็นลงเบาลงได้เป็นอย่างดีละค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการสันติอะค่ะถ้าเราจำหลักตรงนี้ได้นะคะ1มีสติมีขันติแล้วก็สันติได้3วิธีนี้หลักคิดนี้มันก็ทำให้เราดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะที่มาวันนี้ก็มีประโยชน์มากค่ะซึ่งในการจัดในเรื่องของกฐินนะคะก็ได้ดูรูปแบบนะคะในการจัดตั้งการจัดวางป้ายและขบวนต่างๆนะคะให้มันมีหลักที่ถูกต้องค่ะแล้วก็จะไปชี้แจงและก็ไปแจ้งในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องที่วัดของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือชาวบ้านหรือพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดเองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวันที่เราได้ทอดกฐินจริงๆในวันนั้นค่ะอีกอย่างนึงที่สำคัญมากเลยคือเราได้สามารถไปแนะนำผู้ชายนะคะมาบวชเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้ค่ะเพื่อที่เราจะได้เพิ่มของพระนะคะและทำให้ศาสนาเรามีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะที่โรงเรียนอนุบาลสุทีธรจังหวัดนครปฐมได้จัดกิจกรรมชมรมพุทธสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และ5เพื่อปลูกฝังศีลธรรมและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลมาเทศนาสอนธรรมะแก่เยาวชนในเรื่องต่างๆอาทิความสำคัญและประวัติของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพุทธประวัติศีลสมาธิและกฎแห่งกรรมเป็นต้นนอกจากรับฟังธรรมะแล้วคณะครูและนักเรียนยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ

ที่ภาวนาเพื่อฝึกจิตใจให้สงบและมีสมาธิในการเรียนพร้อมทั้งร่วมพิธีถวายเครื่องทายธรรมแด่พระอาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะทั้งนี้การจัดตั้งชมรมพุทธของโรงเรียนอนุบาลสุทีธรถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการซึ่งนอกจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และ5ที่ทำกิจกรรมทุกวันศุกร์แล้วทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมชมรมพุทธสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นประจำทุกวันอังคารอีกด้วยนับเป็นการวางรากฐานทางคุณธรรมให้แก่เยาวชนอย่างเป็นระบบเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ค่ะได้จัดประชุมคณะทำงาน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่6ประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานีโดยมีคณะกรรมการและผู้แทนคณะทำงานจากพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลามาเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ได้จัดประชุมคณะทำงาน4จังหวัดชายแดนใต้ครั้งที่6ประจำปี2569โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น52รูปคนโดยได้รับความเมตตาจากพระปรัชสุพจน์มหาสักโกพระอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนางธิดาวรรณลักษณ์ประธานชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของชมรมตลอดจนร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวางแผนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมสำคัญที่จะดำเนินการในระยะต่อไปค่ะโดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างสรรค์โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของชมรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระพุทธศาสนาและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และในการนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตานำคณะผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมทั้งมอบโอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการครองตนครองงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันจะส่งเสริมให้การดำเนินงานของชมรมเป็นไปด้วยความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนประเทศเยอรมนีได้จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรโดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วยความปลื้มปิติค่ะคณะพระอาจารย์จากวัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนได้รับนิมนต์จากกัลยาณมิตรบรรยายลัชเพื่อจัดกิจกรรมทำบุญบ้านกัลยาณมิตรเนื่องในช่วงเข้าพรรษาโดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรบรรยายรัชพร้อมครอบครัวเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมการสร้างมหาทานบารมีด้วยการร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญทั้งยังได้ร่วมกันน้อมถวายภัตตาหารอันประณีตแด่คณะสงฆ์อีกด้วยค่ะช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงวัดโดยท่านประธานผ้าป่าคือกัลยาณมิตรบรรยายลัชพร้อมครอบครัวเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมการน้อมถวายผ้าไตรและจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาสั่งสมร่วมกันในครั้งนี้พร้อมทั้งปลูกฝังแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในช่วงท้ายของกิจกรรม
จ้าของบ้านได้กล่าวขอบคุณเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมสั่งสมบุญใหญ่และเติมเต็มความปลื้มปิติในวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ3วันเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้หลบหนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันมาร่วมการสั่งสมบุญกุศลและประพฤติปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นและเป็นสัปปายะต่อการเข้าถึงธรรมค่ะสำหรับกิจกรรมตลอดทั้ง3วันคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจให้เข้าสู่ความสงบนิ่งนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฟังธรรมะของพระอาจารย์เพื่อเสริมสร้างปัญญาพัฒนาความคิดและนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้อย่างมีความสุขพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้สั่งสมบุญครบทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาโดยตลอดระยะเวลา3วันนั้นเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกท่านได้ทบทวนคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยตามโอวาทที่ว่าความสุขจากสมาธิไหนใครนั่งแล้วมีความสุขบ้างสุขเล็กน้อยสุขพอประมาณซึ่งสุขเล็กน้อยก็สุขแบบแวบหนึ่งพอประมาณก็ยาวหน่อยมีเพลินแบบเฉยๆกับเพลินแบบสุขเพลินแบบปนสุขนิดๆมีกระแสแห่งความสุขไม่งั้นไม่เพลินแต่ถ้าสุขมันสุขจริงๆเลยเป็นสุขจากสมาธิเราได้รับความสุขรู้จักวิธีการวางใจเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเพราะมีน้อยคนที่จะมาถึงตรงนี้จากนี้ก็จะมีแรงจูงใจที่จะทำต่อไปสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมพิเศษในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสาธุชนทั้งในพื้นที่และเมืองใกล้เคียงเดินทางมาร่วมโครงการด้วยความปลื้มปิติโดยทุกท่านต่างกล่าวว่าการได้สละเวลามาปฏิบัติธรรมร่วมกันเช่นนี้ช่วยเติมพลังใจเติมความสุขภายในและสร้างความพร้อมที่จะกลับไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพื่อแผ่ขยายความดีงามให้แก่สังคมต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีคณะกัลยาณมิตรค่ะได้เดินทางมาร่วมการสั่งสมบุญกุศลอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและความปลื้มปิติค่ะสำหรับกิจกรรมงานบุญในภาคเช้าพระมหาสุภกรสุภารัตโนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างความสว่างไสวทั้งภายนอกและภายในใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์และกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายค่าเดินทางแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขผ่านทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขผ่านทองและกัลยาณมิตรเมธนีชูจิรวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย
ทั้งยังได้น้อมถวายผ้าป่าเบื้องหน้าคณะสงฆ์ในการนี้ท่าน

ประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้พระมหาพงศักดิ์ชยสักโกได้แสดงปาฐกถาธรรมถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญและสร้างบารมีในต่างแดนก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้แจ้งข่าวสารงานบุญให้สาธุชนได้ทราบค่ะเพื่อที่จะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในโอกาสต่อไปทั้งยังได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานอารยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในต่างแดนซึ่งการจัดงานบุญในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนชาวไทยในต่างแดนที่ร่วมใจการดูแลรักษาและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมของชาวพุทธในต่างแดนสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับ2จังหวัดชัยภูมิอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ6จังหวัดสกลนครอันดับ7จังหวัดเลยอันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับ10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง6อันดับ3แก้วภูธร8อันดับ4นครหลวง17อันดับ5นครหลวง9อันดับ6แก้วภูธร1อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง10อันดับ9นครหลวง12และอันดับ10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbutterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-831-1000ขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมณเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชม

เส้นทางในสังสารวัฏนั้นเป็นเส้นทางที่ยาวนานเป็นความยาวนานเกินกว่าจะคาดเดาว่าจะมากน้อยแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตในขณะที่ยังเป็นมนุษย์ถ้าหากผู้ใดหมั่นสั่งสมบุญเอาไว้มากเส้นทางยาวกลายของเขาก็สั้นเข้ามาแต่ถ้าหากพลั้งพลาดไปทำบาปอกุศลเข้าก็จะทำให้หนทางพระนิพพานยืดยาวนานออกไปอีกดังนั้นการประคับประคองชีวิตให้ดำเนินอยู่บนเส้นทางแห่งความดีบนเส้นทางแห่งบุญจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถูกทางที่สุดที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองตัวเราให้ปลอดภัยทั้งภายในชีวิตภายในอบายภูมิและภายในสังสารวัฏโดยเฉพาะการเจริญสมาธิภาวนาประชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์อยู่เป็นประจำจะทำให้เส้นทางไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางของมวลมนุษยชาติยิ่งใกล้เข้ามาทุกขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายปัญจกนิบาตความว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกภายแล้วย่อมฉันบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้เพื่อความเป็นไปแห่งกายนี้เพื่อบรรเทาความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดว่าเราจะบรรเทาเวทนาเก่าเสียจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความเป็นไปแห่งร่างกายจักมีแก่เราความไม่มีโทษและความอยู่สบายจักมีแก่เราด้วยการเสพบิณฑบาตนี้ความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคนคือการเป็นผู้ปราศจากโรคอาพาธอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวสิ่งเหล่านี้ที่มนุษย์ต้องการมักจะสมหวังได้โดยยากและร่างกายก็เป็นรังแห่งโรคเมื่อมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนก็สร้างบารมีได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นผู้รู้ถึงกล่าวอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐของมนุษย์โดยทั่วไปถ้ารู้จักการดูแลเอาใจใส่ร่างกายอย่างดีจะทำให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆทำให้มีอายุยืนยาวพอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วจะประกอบภารกิจการงานอะไรก็คล่องตัวจะประพฤติปฏิบัติธรรมหรือเจริญสมาธิภาวนาก็สะดวกสบายไม่ต้องห่วงกังวลในเรื่องสุขภาพสุขภาพที่แข็งแรงจึงเป็นเรื่องสำคัญพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญถึงเรื่องการขบฉันภัตตาหารของพระภิกษุเอาไว้หลายอย่างทรงสอนให้พระภิกษุรู้จักประมาณในการบริโภคบางเรื่องทรงบัญญัติไว้เป็นข้อปฏิบัติเพราะทรงตระหนักว่าอาหารที่ขบฉันเข้าไปนั้นมีทั้งที่เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดโทษสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงหรือว่าทรุดโทรมอาหารที่ขบฉันมีส่วนอย่างสำคัญทีเดียวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพระองค์ยังทรงให้พิจารณาอาหารก่อนฉันทุกครั้งดังที่ตรัสว่าภิกษุ

พึงพิจารณาบิณฑบาต ทุกๆคำกลืนถ้าไม่พิจารณาก่อนฉันต้องอาบัติทุกกฎเป็นต้นนอกจากนี้ในการพิจารณาอาหารก่อนขบฉันของพระภิกษุจะได้มีสติยั้งคิดว่าไม่ใช่ขบฉันเพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้ของอัตภาพร่างกายเพื่อบรรเทาความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดว่าเราจะบรรเทาเวทนาเก่าเสียจากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นร่างกายจะได้ดำรงอยู่ได้ตามอัตภาพดังที่ตรัสว่าปฏิสังขายโยนิโสปินฑปาตังปฏิเสวติภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงค่อยขบฉันภัตตาหารจะได้ไม่ฉันอย่างเป็นหนี้แต่ฉันอย่างเป็นทายาทนั่นเองนะจ๊ะในครั้งพุทธกาลมีกุลบุตรหนุ่มคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในเพศคฤหัสถ์เพราะเห็นโทษเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจึงได้เข้าไปขออนุญาตมารดาบิดาออกบวชพอบวชแล้วพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมพักอาศัยอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารโดยเป็นสัตติวิหาริกของพระสารีบุตรเถระอุปนิสัยภิกษุหนุ่มรูปนี้เป็นคนที่พิธีพิถันในใจใส่ในการดูแลสุขภาพร่างกายเป็นอย่างดีจะหยิบจะฉันอะไรก็รู้จักพิจารณาก่อนเสมอว่าของสิ่งนี้เย็นจัดหรือของสิ่งนี้ร้อนจัดหรือไม่ถ้ารู้ว่าเป็นของที่เย็นจัดหรือร้อนจัดท่านก็จะไม่รีบฉันของสิ่งนั้นถ้าเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปก็จะรู้ประมาณในการขบฉันไม่เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องบางครั้งอาหารบิณฑบาต ที่ได้มาเป็นของแสลงต่อร่างกายท่านก็จะขบฉันพอประทังชีวิตยอมทนหิวไปบ้างดีกว่าจะต้องตามดูแลรักษาโรคที่เกิดจากการกินทำให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ซึ่งแตกต่างจากเพื่อนสหธรรมิกที่มักถูกโรคาพาธลุมเร้าต้องเสียเวลาหาหยูกยามารักษาทำให้เสียเวลาบำเพ็ญสมณธรรมแม้กระทั่งเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศท่านจะกำหนดฤดูกำหนดทิศทางลมก่อนจำวัดหรือว่าช่วงไหนอากาศหนาวจัดช่วงไหนอากาศร้อนจัดท่านก็รู้จักปรับตัวได้เป็นอย่างดีเรื่องการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพร่างกายของพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ได้ร่ำลือไปทั่วทั้งวัดวันหนึ่งขณะที่พวกภิกษุได้นั่งจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเรื่องของท่านพระบรมศาสดาได้เสด็จเข้ามาตรัสถามเรื่องที่กำลังคุยกันอยู่เมื่อพวกภิกษุกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายอย่าว่าแต่ในชาตินี้เลยที่ภิกษุหนุ่มรูปนี้ฉลาดและรู้จักรักษาสุขภาพร่างกายของตนแม้ชาติที่ผ่านมาก็ยังเป็นผู้มีนิสัยช่างสังเกตทำให้สามารถเอาตัวรอดมาได้เวลาสาวกอยากจะรู้เรื่องราวในอดีตชาติของท่านจึงตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตการครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีชาตินั้นพระโพธิสัตว์ได้ถือบังเกิดเป็นลูกเทวดาอาศัยอยู่ที่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งมีได้พลานอุ้มไก่ต่อตัวหนึ่งพร้อมถือบ่วงและแล้วออกจากบ้านเดินเข้าไปในป่าได้เที่ยวดักไก่ป่าวันนั้นน่ะได้พรานได้เริ่มดักไก่ป่าตัวหนึ่งซึ่งไก่ป่าตัวนี้เดิมทีก็เป็นไก่ของตนมาก่อน
แต่ได้หลุดจากกรงบินหนีเข้าป่าตามจับไม่ได้มันในพรานวางบ่วงและดักแร้ไว้พร้อมแล้วแต่ไก่ตัวนี้ฉลาดช่างสังเกตระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ซึ่งถึงการถูกจับขังมาเป็นเวลาแรมปีในวันนี้เนี่ยเมื่อมันเห็นสิ่งที่ผิดสังเกตจึงไม่ยอมเข้าไปใกล้บ่วงแม้จะมีไก่อีกตัวที่นายพรานมาหลอกล่อก็ไม่สนใจนายพรานเห็นอย่างนั้นจึงหักรวบรวมกิ่งต้นหูกวางและกิ่งต้นสมอพิเภกมากำบังอำพรางตัวแล้วเข้าไปขยับคันแล้วและบ่วงเคลื่อนกลับไปหาไก่เรื่อยๆแต่ไก่รู้ว่านายพรานคือผู้อยู่เบื้องหลังจึงพูดเป็นภาษามนุษย์ขึ้นว่าต้นหูกวางและสมอพิเภกที่ขึ้นอยู่มากมายในป่าเราเองก็เคยพบเห็นมาก่อนแต่มีที่ไหนที่ต้นไม้เหล่านี้จะเดินได้เหมือนกับตัวท่านพอพูดจบก็รีบบินหนีไปที่อื่นทันทีในพรานพอได้ฟังคำพูดของไก่แล้วจึงพูดพึมพำขึ้นว่าไก่ตัวนี้มันช่างฉลาดที่จริงรู้จักรักษาตัวรอดก่อนจะบินหนีไปยังมากล่าวเยาะเย้ยเราเสียอีกวันนั้นนายพรานต้องเดินทางกลับบ้านด้วยมือเปล่าพระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าพรานในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตในครั้งนี้กายได้เป็นภิกษุหนุ่มผู้ฉลาดในการรักษาสุขภาพลูกขเทวาผู้เห็นเหตุการณ์คือเราตถาคตเราจะเห็นได้ว่าการดูแลรักษาตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเมื่อเรามีชีวิตที่ปลอดภัยมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วจะประกอบภารกิจการงานอะไรก็สะดวกต่างจากบุคคลที่มีร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงจิตใจก็หดหู่อารมณ์ไม่แจ่มใสและยังเป็นภาระให้กับคนอื่นอีกดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ต้องรู้จักดูแลรักษาสุขภาพรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและถูกหลักโภชนาการอีกทั้งรับประทานพอประมาณผู้รู้ท่านใช้คำว่าอีก 2-3 คำจะอิ่มให้หยุดเสียแล้วค่อยดื่มน้ำตามไม่ควรรับประทานอาหารอิ่มเกินไปอายุขัยก็จะยืนยาวหรือเสื่อมถอยก็ให้ดูตรงที่การรู้จักเลือกรับประทานอาหารการมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจะเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นจะได้ดูเบาเรื่องใกล้ตัวกันนะจ๊ะจะได้สร้างบารมีกันไปนานๆในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนิน

0: โลกของเราในเวลาหลังพระพุทธการล่วงพ้นมาจนบัดนี้ย่อมรู้กันดีว่าความโกหกหลอกลวงนั้นมีอยู่มากมายแต่ในพุทธสมัยหาเป็นเช่นนี้ไม่ดังมีภิกษุหนึ่งเก่งทางหลอกลวงขึ้นในพระเชตวันมหาวิหารนั่นก็คือพระโกกาลิกะแต่ภิกษุผู้นี้ก็มิอาจลอยนวลพ้นบ่วงกรรมไปได้อันคนเราหากได้ลองโกหกสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะติดเป็นสันดอนกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระโกกาลิกะนั้นเป็นภิกษุที่ใช้คำโกหกโป้ปดมดเท็จจนเป็นนิสัยและไม่ได้เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เลยกลับกันยิ่งกิตติศัพท์ความเจ้าเล่ห์หลอกลวงเก่งโด่งดังขึ้นเท่าใดภิกษุนักโกหกก็ยิ่งหลงตัวเองขึ้นเท่านั้น
1: ตลกภิกษุเหล่านั้นจริงๆเลยช่างซื่อไร้เดียงสายิ่งนักหลอกนิดหลอกหน่อยก็เชื่อเชื่อไปได้ยังไงเนี่ยตลกเลยตลกจังเลย
0: นอกจากลวงพระเนรในพระอารามเดียวกันแล้วพระโกกาลิกะยังทำกลอุบายรับนิมนต์หรือการภัตตกิจต่างๆอย่างแนบเนียนเป็นที่เอื้อมระอาทั่วไป
1: โยมอุปถัมภ์ผู้นั้น

0: แทนเราเถิด
1: โง่ได้อีกเสร็จเราโยมผู้นั้นทำบุญทีถวายของตั้งมากมายจะแบ่งให้ใครได้ยังไงล่ะเอาเองดีกว่า
2: เมื่อเหล่าภิกษุสงฆ์รู้ข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นไปตามคำที่พระโกกาลิกะบอกก็เริ่มหนีทำตัวออกห่างหนักเข้าจากที่ไม่มีใครพูดคุยด้วยก็กลายมาเป็นไม่มีผู้ใดเข้าใกล้ชิด
3: พระผู้นี้ผิดศีลจนเป็นนิสัยไปกันเถอะอย่าเสวนากับเขาเลย
2: แล้วเหตุดังนี้ก็ทราบโดยพระเนตรพระกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเรียกภิกษุนี้มายังพระคันธกุฏิแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุพระโกกาลิกะบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาอันมีความจริงเป็นแก่นสารไม่ควรครองตนอยู่ด้วยความหลอกลวงดังในอดีตการก่อนโน้นก็ถูกทุบตีขับไล่จากชนบทเพราะการล่อ

0: ภายหลังผู้คนต่างเมืองต่างนิยมใคร่ค้าก็ค้ากันโดยเสรีดังนิคมชนบทหนึ่งชายแดนแคว้นกาสีที่บางครั้งผู้ค้าวานิชก็พากันขนสินค้าเร่ขายกันมากเป็นขบวนแต่บางครั้งก็จะมีเพียงราย2รายเท่านั้นครั้งที่ไม่มีภาคค้าขายเป็นเวลานานได้มีพ่อค้าเครื่องหอมเครื่องประทินผิวรายหนึ่งขนสินค้าเข้ามายังชนบทที่นี
1: ่ทีนี้แหละจะเป็นถุงเงินถุงทองให้เราตักตวงเป็นที่ต่อไปอ้าวพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายของดีอินเทรนแบรนด์เนมดีๆดังๆมาแล้วจ้ายาบำรุงกำลังฟิตปังฟิตปังก็มีวิตามินกินแล้วขาโบ๊ะขาโบ๊ะก็มีออกมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะจ้าอยากสวยอยากหล่อต้องทางนี้จ้าโอ้น้องหญิงทางนั้นสนใจซื้ออาหารเสริมไหมจ๊ะจะปล่อยให้อ้วนอยู่ทำไมฉันมียาวิตามินชั้นดีกินแล้วผอมได้สัดส่วนสามีรักสามีหลงนะจ๊ะสนใจก็มาเลือกซื้อได้เลยนะจ๊ะฉันจะวางขายที่ลานกลางหมู่บ้านซื้อเยอะเดี๋ยวแถมวิตามินเสริมกระชับผิวด้วยนะจ๊ะ
2: ฮึฉันไม่ได้อ้วนอย่าแค่อวบระยะสุดท้ายสุดๆเท่านั้นเองปากเสีย
0: วันแรกพ่อค้าขายสินค้าได้จำนวนหนึ่งเมื่อ นำมาซื้ออาหารให้ตนและลากินแล้วยังพอเหลือเล็กน้อย
1: โอ้เรานี่โง่จริงๆไม่น่าต้องซื้ออาหารให้เจ้าลามันเลยของกินมีเต็มทุ่งเนี่ยดูสิข้าวสาลีออกรวงกำลังดีเลยของชอบของเจ้าเลยใช่ไหมเจ้าลาเอ๋ยเดี๋ยวพ่อจะจัดแจงให้แกได้กินของชอบของแกได้อย่างหนำใจเลยนี่ไงล่ะเคล็ดลับของพ่อหนังสิงโตรับรองว่าถ้าเจ้าสวมหนังนี้เข้าไปไม่มีใครกล้าแยมเจ้าแน่ๆแล้วคราวนี้ลาน้อยของพ่อก็จะกลายเป็นสิงโตเจ้าป่าครองนาข้าวสาลีกินรวงข้าวเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ไม่มีใครกล้าหือ
0: พ่อค้าเอาหนังสิงโตที่ตนเก็บไว้ขายให้คหบดีอีกเมืองหนึ่งคลุมตัวลาของตนแล้วนำไปปล่อยไว้ในทุ่งข้าวสาลี
1: อยู่นี่กินอย่างสบายใจนะพ่อเอ้ยขายของเสร็จแล้วจะกลับมารับเอาละสิงโตลูกพ่อเข้าไปลุยกับรวงข้าวเหล่านั้นเถอะพ่อจะไปละของดีๆมีให้กินฟรีไม่ต้องจ่ายสบายใจแค่นี้เราก็มีเงินเหลืออีกเยอะแยะเลย
0: เมื่อการหลอกผู้อื่นผ่านไปครั้งหนึ่งครั้งต่อมาพ่อค้าก็ค้าขายได้สบายใจโดยไม่ต้องแบ่งกำไรซื้ออาหารให้ลาอีก
1: ยาวิเศษเหลืออีกแค่ท่านเดียวจ้าที่ย่นยับกินแล้วก็จะดูเต่งตึงตุ้มใครที่หน้าดำหมองคล้ำก็เชิญทางนี้เลยจ้ามียาดีดีกินแล้วผิวขาวอมชมพูขึ้นทันตาเห็นเลยนะจ้า
0: เมื่อได้กำไรดีพ่อค้าเจ้าอุบายก็มาบ่อยและตั้งแต่เช้าจรดเย็นก็นำลาคลุมหนังสิงโตมาปล่อยไว้ในนาข้าวชาวบ้านเหมือนดังเคย
1: เงินเหลือบานเลยแววเศรษฐีออกเลยสิเราดูสิลาน้อยของพ่อก็กินเอากินเอาโตวันโตคืนเฮ้ยสบายใจจริงๆอิ่มจังตังอยู่ครบ
0: พ่อค้าจอมหลอกลวงนึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตนไม่สนใจว่าชาวบ้านที่พบเห็นลาในหนังคลุมสิงโตนั้นจะตกใจขวัญผวาหวาดกลัวสักแค่ไหน
3: นั่นมันสิงโตนี่วะมาอยู่ในนาข้าวสาลีของเราได้ยังไงเนี่ยโอ้ยพ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกดู
0: แม้ไม่เคยมีข่าวว่าสิงโตตัวนี้เคยกัดกินคนหรือวัวควายของใครแต่เมื่อแรกเห็นทุกคนก็เพ่นหนีกันเตลิดทั้งทุ่งไม่เป็นอันทำมาหากินได้ปกติสุด
4: เฮ้ยสิงโตตัวเป็นๆเลยนี่วะหนีเอาทัวร์รถก่อนเลยเว้ย
5: หนีเร็วลูกสามีตัวดีหน้าจิ๋วหน้าขวานขึ้นมาทีไรมันหนีเอาตัวรอดคนเดียวทุกที
6: แม่จ๋าหนูกลัวสิงโตมันหน้ามันดุดุอ่ะแม่มันจะกัดเราไหมแม่ดูสิสมองมันทำนี้แล้ว
0: ครั้นเดือดร้อนมากๆเข้าชายชะกันในหมู่บ้านนิคมนั้น ก็พา

0: พากันมารวมตัวหาทางกำจัดสิงโตแต่แล้วก็หาคนกล้าเสี่ยงตายไม่ได้เลยแม้แต่เพียงคนเดียว
1: อ้าวไหนใครจะไปไล่สิงโตตัวนั้นกันบ้างเราจะปล่อยให้มันกัดกินข้าวในนาเราอย่างนี้ต่อไปหรือ
2: โอ้ยงานนี้ใครจะไปกล้าเสี่ยงเราโดนมันขยุ่มกัดเอามันไม่คุ้มกันหรอกใครจะไปก็ไปเถอะข้าไม่ไปคนนึงแหละเอ้ย
1: ถ้าเองไม่ไปข้าก็ไม่ไปกลัวเหมือนกันนะเฟย
0: เรื่องราวเหล่านี้อยู่ในสายตาของบัณฑิตผู้นำหมู่บ้านนิคมนั้นตลอดเวลาบัณฑิตหนุ่มสังเกตพบว่าเมื่อถึงเวลาเย็นที่พ่อค้าจูงลากลับไปสิงโตที่อยู่ในนาข้าวสาลีนั้นก็หายไปด้วยน่าแปลกนักทำไมเจ้าสิงโตตัวนั้นมันหายไปเวลาเดียวกันกับพ่อค้านั่นจูงลากลับบ้านทุกครั้งเลยเรื่องนี้มีพิรุธเนอะสงสัยชาวบ้านจะโดนเจ้าพ่อค้านั่นปั่นหัวแน่ๆเลยบัณฑิตผู้นำหมู่บ้านเล่าเรื่องที่ตนสังเกตเห็นให้ชาวบ้านรับรู้โดยทั่วกันจากนั้นมาลูกบ้านทุกคนก็ช่วยกันสังเกตพิรุธนั้น
3: นั่นไงเจ้าพ่อค้านั่นมันนำลากลับไปแล้วประเดี๋ยวพวกเราที่ทุ่งนาก็จะมาส่งข่าวเรื่องสิงโตบ้างว่ามันยังมีอยู่ไหม
2: ถ้าสิงโตในนาข้าวนั้นหายไปจริงๆก็แสดงว่าเจ้าพ่อค้าเจ้าเล่ห์นั้นมันมาหลอกลวงพวกเราคอยดูเถอะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะเจ้าพ่อค้านั้นมันน่วมแน่พอจะเล่นให้หรือเปล่า
0: ส่วนผู้นำหมู่บ้านนั้นก็คอยสังเกตการเคลื่อนไหวของพ่อค้านั้นตลอดเวลาทั้งเช้าและเย็นเขาพบว่าบนหลังลานั้นมีทั้งสินค้าและหนังสิงโตบรรทุกไว้เจ้าพ่อค้าจอมลวงโลกคนนี้เนี่ยคงเอาหนังสิงโตใส่ให้ลาแล้วปล่อยไว้ให้กินข้าวของชาวนาเป็นแน่เลยสิงโตอะไรไม่เห็นจะเคยกัดกินวัวควายสักครั้งเดียวเชื่องยังกะลาเนี่ยเย็นวันนั้นบัณฑิตหนุ่มและชาวบ้านจึงซ้อนกลพ่อค้าเจ้าเล่ห์เราพากันไปซุ่มรอไว้จนพ่อค้ามาเสร็จแล้วก็ช่วยกันจับลาตัวนั้นถอดหนังสิงโตออกถึงตอนนั้นผู้คนที่เหลือก็ช่วยกันถือไม้ถือกระบองขับไล่ทั้งพ่อค้าแล้วก็ลาตัวนั้นออกจากหมู่บ้านเราไปซะและแล้วเรื่องราวก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ชาวบ้านช่วยกันถลกหนังสิงโตออกจากลาส่วนชาวบ้านที่เหลือก็ถือไม้ขับไล่พ่อค้า
2: หน่อยแน่จะบอกขาเจ้าเล่บังอาจมันหลอกพวกเราได้เอาไม้กระบองนี่ไปชิมหน่อยละกันนี่นี่เป็นไงล่ะ
4: แม่เอาให้หนักเลยพวกเราทั้งลาทั้งเจ้าของนั่นแหละ
2: นั่นไงได้ยินเสียงราชสีคำรามไหมพี่น้องไปไปไปไปกันเถอะกลับมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยลาบ้าหลอกกินข้าวในนาเสียหายหมด
0: เรื่องคนหลอกลวงครั้งนั้นมีภาพสุดท้ายที่ชาวบ้านได้เห็นก็คือเจ้าลาที่น่าสงสารกับคนโกหกหลอกลวงหอบหนังสิงโตหนีไปอย่างหัวซุบหัวสุน
5: แหมแค่นี้ก็ต้องไล่กันด้วยเฮ้ยกินนิดๆหน่อยๆโอ๊ยโอ๊ยนั่นไม้หน้าสามนี่นะหนีเอาตัวรอดก่อนแล้วโว้ยตัวใครตัวมันนะเจ้าลา
0: สมเด็จพระพุทธศาสดาทรงประชุมชาดกโสดาปัตติผลว่าในพุทธกาลครั้งนั้นให้ภิกษุหลอกลวงบรรลุพ่อค้าเจ้าเล่ห์กำเนิดเป็นโกกาลิกะภิกษุบัณฑิตหัวหน้าหมู่บ้านเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

รู้หรือยังว่าความรู้สึกของพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูกไปนั้นเป็นที่ไรเธอได้สำนึกถึงความผิดพลาดที่ทำไปเพราะตอนนี้รู้แล้วว่าลูกนั้นคือดวงใจของแม่เธอจึงถามว่าทำอย่างไรจะทำให้บาปนั้นหมดไปพระองค์ตรัสตอบว่าต้องรอพระเจ้าองค์ต่อไปลงมาตอนนี้เธอต้องคอยช่วยเหลือเด็กๆละแวกนี้เมื่อเธอและลูกตายไปก็มาเข้าร่างคนเพื่อช่วยเหลือหรือแนะนำวิธีแก้ปัญหาให้กับผู้คนนี่ร่างทรงว่านะจ๊ะย้อนไปเมื่อผมได้ไปหาคนทรงผมก็เอารูปพระเดชคุณหลวงพ่อหรือว่าพระธรรมกายมีคนมาร่วมพิธีมากมายไปด้วยผู้ที่มาเข้าร่างคนทรงครั้งแรกชื่อว่าวอชิงบาเจทันทีที่เขาเห็นตัวผมยังไม่ทันได้ดูรูปเขาก็พนมมือแสดงความเคารพและพูดว่าผมวอชิงบาเจาะเป็นผู้ชายอยากจะเดินทางไปกับท่านเพื่อไปวัดพระธรรมกายต่อมาคุณแม่ของวอชิงบาเจชื่อเชอรี่ฮาราติมาก็มาเข้าร่างแทนผัดกันเข้าแล้วเธอก็พูดว่าท่านต้องระวังนะเพราะวัดพระธรรมกายมีศัตรูมากอ๋อศัตรูมีไม่มากหรอกมีคนรักเยอะจากนั้นเธอก็มอบเมล็ดข้าวสีขาวไส้เทียนธูปและเงิน200 NC คำว่า NC เป็นค่าเงินของเนปาลนอกจากนี้เธอยังถวายเมล็ดข้าวสีดำให้แด่พระเดชคุณหลวงพ่อพอมอบกับลูกๆขุนพลกองทัพธรรมเอาไว้ป้องกันภัยหน้าปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่ธรรมะด้วยครับมันต้องเอามาเป็นยุ่งแล้วเธอก็บอกว่าเธอจะส่งลูกคือวอชิงบาเจมาวัดพระธรรมกายกับผมด้วยซึ่งน่าประหลาดใจว่าในวันเดินทางที่นั่งผู้โดยสารบนเครื่องบินทุกที่เต็มหมดยกเว้นที่นั่งข้างๆผมนี่แหละที่นั่งข้างผมว่าอยู่เพียงที่เดียวครับผมนั่งพลางฉุกคิดถึงวอชิงบาเจมาตลอดทางผมเกิดในครอบครัวชาวเขาหิมาลัยพ่อเป็นช่างไม้แม่เป็นแม่บ้านตอนที่ผมอายุ6ขวบคุณแม่และคุณย่าน่ะทะเลาะกันบ่อยมากเขาตำราแม่สามีกับลูกสะใภ้มีผิดแล้วก็แยกกันอยู่ส่วนพ่อได้แยกไปทำธุรกิจโรงแรมในเมืองคุณย่าจึงอยู่คนเดียวผมมีพี่น้องทั้งหมด4คนผมมีลูกคนที่2พี่น้องผมทั้ง3คนได้อยู่กับคุณแม่ส่วนตัวผมเองได้อยู่กับคุณย่าซึ่งผมคิดว่าคุณแม่ควรเคารพคุณย่าเพราะคุณย่าเป็นอุบาสิกาและก็ประพฤติพรหมจรรย์ก็รักษาศีล8จึงได้ผมตัดสินใจมาอยู่กับคุณย่าตลอดมาคุณย่าเป็นครูคนแรกที่คอยสอนผมสวดมนต์และก็พาไปวัดผมยังมีความสนใจในพระพุทธศาสนาตั้งแต่อย่างเล็กคุณย่าสอนผมให้เป็นเด็กที่ดีไม่ดื่มเหล้าไม่ไปเที่ยวเตลามหรือเล่นกามนันขณะที่ผมอายุ16ปีคุณย่าของผมท่านป่วยเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ท่านทุกข์ทรมานมากเป็นระยะเวลา3ปีคุณย่านับถือเจ้าแม่กวนอิมและมาอธิษฐานว่าขอให้โรคหรืออุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นจงส่งผลมาที่ท่านแทนแล้วท่านก็ส่งบุญที่ท่านได้ทำให้ที่ท่านได้ทำให้กับผู้อื่นอุทิศบุญให้กับผู้อื่นด้วยตอนนั้นไม่มีใครดูแลคุณย่าเลยนอกจากผมแม่ผมก็ถามแกมาครับว่าผมจะไปอยู่กับแม่หรือไม่ซึ่งถ้าผมอยู่กับย่าผมจะไม่ได้เรียนหนังสือถ้าอยู่กับแม่ผมจะได้รับการศึกษาที่ดีผมคิดว่าผมไม่ต้องการจะเรียนผมต้องการอยู่กับคุณย่าแล้วคุณย่าก็เสียชีวิตขณะที่ผมอายุได้10

หวังจะได้พบท่านดาไลลามะผมเดินทางไปอินเดียทั้งที่ไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้คุณยายก็ท่านกับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมือนกันแต่นี่เพียงผมพูดภาษาเนปาลและฮินดีได้เท่านั้นหนึ่งปีได้ที่อินเดียผมได้ทำงานแผนกต้อนรับชาวต่างประเทศในบริษัททัวร์ที่กรุงนิวเดลีเพื่อที่จะเก็บเงินเดินทางไปพบท่านดาไลลามะซึ่งทำให้ผมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอูดู7ปีต่อมาผมได้ทำงานในสาขาขององค์กรเทียนอันหมีเลอร์ฟอเวียนของไต้หวันในประเทศอินเดียแล้วก็ย้ายไปทำงานในองค์กรเดียวกันที่เนปาลจากการได้ทำงานในองค์กรนี้ทำให้ได้เรียนรู้ภาษาจีนด้วยผมได้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์เรียนรู้การรับประทานอาหารมังสวิรัตและศึกษาเรื่องเต๋าในปี2537อาจารย์เต๋าบอกว่าจะพาผมไปพบดาไลลามะแต่ขณะนั้นท่านดาไลลามะกำลังไปเยือนลอนดอนพอผมไปถึงจึงได้เห็นเพียงห้องนอนของท่านเท่านั้นก็ชื่นใจแล้วแหละหลังจากนั้นก็ได้ทำงานในสาขาองค์กรเทียนอันมีเลอร์ฟ่อเวียนที่เนปาลต่ออีก10ปีพอผมอายุได้27ปีแม่ก็ขอร้องผมอีกครั้งแต่งงานเถอะลูกพอผมเคยคำมั่นสัญญาว่าจะแต่งงานเมื่ออายุ25ปีแต่ตอนนี้ผมอายุ27ปีแล้วแต่โดยประเพณีชาวพุทธของชาวฮิมาลัยนั้นจะให้ลูกคนที่สองซึ่งผมก็เป็นลูกคนที่สองบรรพชาเป็นสามเณรหรือสามเณรีสามเณรีขณะที่อายุครบ20ปีผมจึงตัดสินใจบวชเป็นสามเณรก่อนแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมะณมหาวิทยาลัยสงฆ์ทางตอนใต้ของอินเดียเป็นเวลา3ปีการบวชแบบทิเบตที่อินเดียนั้นจะเริ่มบวชเนนก่อน3ปีจะเรียนรู้ธรรมะจากหนังสือที่มีพระอาจารย์เป็นผู้สอนผมได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับการใช้ดนตรีในพิธีกรรมการร่ายรำในพิธีกรรมและการบูชาพระรัตนตรัยโดยการถวายวายวอดลึกซึ่งถ้าใครผ่านวิชานี้ก็สามารถไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้3ปีจากนั้นผมตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมต่อแต่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์เพราะผมไม่ชอบวิชาการประโคมดนตรี และการร่ายรำในพิธีกรรมศีล8ก็ไม่ผ่านแล้วนะรวมถึงการบูชาพระรัตนตรัยโดยการถวายวายด้วย ผมยังเรียนไม่ได้ดีเพราะรู้สึกขัดแย้งในใจผมถามตัวเองว่าทำไมต้องมาทำอย่างนี้ขณะนี้ผมได้มาบวชในวัดพระธรรมกายเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะสวดมนต์เป็นภาษาบาลีและเรียนรู้ภาษาไทยถ้าผมสามารถศึกษาวิชาเหล่านี้ได้ดีผมจึงจะสามารถไปสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้ครับคำถามที่ผมวันว่าได้เห็นรถสูบสีทองและได้ยินเสียงนำมาจากเบื้องบนว่านี่เป็นเวลาของผมและธรรมะจะสว่างสวยเป็นครั้งที่3นั้นหมายความว่าอย่างไรครับเรื่องราวของเชอรี่ฮาราติมาและตำนานเธอเกิดขึ้นจริงหรือไม่ถ้าจริงเธอเป็นใครทำไมจึงรู้เรื่องราวต่างๆได้และผมสงสัยว่าวอทชิ่งบาเจได้มานั่งพร้อมกับผมบนเครื่องบินหรือไม่ครับทำไมคุณย่าผมยังป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ขณะนี้ท่านอยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไรกาลิตาอธิษฐานจิตว่าขอให้โรคหรืออุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นให้ส่งผลที่ท่านแทนและท่านก็ส่งบุญที่ท่านได้ทำให้กับผู้อื่นนั้นเป็นความจริงและเหมาะสมหรือไม่ครับทำไมผมจึงต้องถูกบังคับไปแต่งงานแต่รอดมาได้ทั้งสองครั้งทำไมผมรู้สึกขัดแย้งในความรู้สึกเวลาเรียนวิชาการประโคมดนตรีในพิธีกรรมเวลาร่ายรำในพิธีกรรมและการบูชาพระรัตน์บูชาพระรัตนตรัยโดยการถวายวายแล้วทำไมต้องมาเรียนวิชาเหล่านี้ด้วยมันจะเพี้ยนกันใหญ่ทำไมผมไม่สามารถอ่านออกเขียนได้แต่สามารถพูดได้5ภาษาทำไมผมจึงต้องประสบกับการเดินทางตลอดเวลาต้องพลัดไปสู่สังคมความเชื่อต่างๆที่ไม่ค่อยจะตรงกับพระพุทธศาสนาดั้งเดิมมามากมายอีกทั้งยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาเลย

มควรจะวางแผนและปฏิบัติตัวอย่างไรต่อไปในอนาคตทำไมผมยังรักชีวิตการบวชมากๆครับผมเคยเป็นนักบวชมาก่อนหรือเปล่าในอดีตชาติผมได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรผมจะฝึกฝนตนเองให้เป็นพระแท้ได้อย่างไรกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อกรุณาคำแนะนำผมได้ไหมครับทำไมเรายังไม่มีศูนย์ของวัดพระธรรมกายที่ประเทศเนปาลและจะมีโอกาสเมื่อไรครับพระอาจารย์ได้เป็นกัลยาณมิตรแนะนำให้ผมบวชในอดีตเคยเกื้อกูลกันมาอย่างไรและสร้างบารมี

ครับหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าที่ลูกฝันว่าได้เห็นพระสถูปสีทองและได้ยินเสียงดังมาจากเบื้องบนว่านี่เป็นเวลาของผมและธรรมะที่จะสว่างสวยเป็นครั้งที่สามนั้นหมายความว่าลูกจะได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะด้วยด้วยบุญที่เคยสร้างร่วมกันมาได้บันดาลให้ได้ยินเสียงดังกล่าวอีกทั้งพระสถูปสีทองก็หมายถึงมหาธรรมกายเจดีย์ที่ลูกจะได้มาเจอความฝันนี้เป็นบุพนิมิตบอกเหตุล่วงหน้าถึงการมาศึกษาวิชาธรรมกายของลูกจ้ะเรื่องราวของเชอรี่อาฮาราติมาและตำนานเธอนั้นก็เป็นแค่เรื่องราวที่สร้างขึ้นมาเพื่อสอนคนเท่านั้นละจ้ะดังนั้นวัดชิงบาเจก็ไม่มีตัวตนจริงเป็นเรื่องที่คนทรงว่าไปเองบังเอิญมาพร้อมกับเรื่องที่นั่งบนเครื่องบินเท่านั้นละจ้ะจะไปเอาเรื่องราวเป็นจริงเป็นจังเป็นตูเป็นตะเลยจ้ะคุณย่าป่วยเป็นมะเร็งลำไส้เพราะกรรมในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์ธรรมหาและค่าขายมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาสายวิทยาธรชั้นดีจ้ะเพราะว่าทำบุญปนโมหะขณะนี้กำลังนั่งชมทิพยสมบัติอยู่ในวิมานทองขนาดปานกลางโดยบุญที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่แปลเปลี่ยน

ส่งผลบุญที่ท่านได้ทำให้กับผู้อื่นนั้นก็เป็นการเจริญเมตตาจิตแบบหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถูกหลักวิชาเพราะยังปนความหลงอยู่เนื่องจากทุกคนนะมีกรรมเป็นของตนเองใครนะไม่อาจจะไปรับแทนกันได้แม้เราจะบอกว่าเออเราจะรับแทนผลกรรมของคนอื่นก็ไม่อาจจะทำอย่างนั้นได้แต่บุญที่อุทิศให้ผู้อื่นนั้นได้ผู้อื่นก็แค่อนุโมทนาบุญเท่านั้นจะได้บุญไปนิดๆแต่คนทำนั้นได้บุญไปเน็ตลูกถูกบังคับให้แต่งงานแต่รอบไม่ได้2ครั้งก็เป็นเรื่องของประเพณีในปัจจุบันแต่ที่รอดมาได้เพราะบุญที่เคยบวชมาในอดีตแล้วอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์จึงทำให้รอดมาได้2ครั้งกระทั่งได้มาบวชเป็นพระในเถรวาทจ้ะลูกรู้สึกขัดแย้งในความรู้สึก ในว่าใน

ชาติช่วงที่ยังไม่ได้บวชได้เคยมาทำบุญกับหมู่คณะช่วงยังไม่ได้บวชนะจ๊ะแต่กระทบกระทั่งกับบางคนจึงทำให้น้อยใจแล้วก็จากหมู่คณะไปแสวงหาความรู้อื่นๆพิธีกรรมและวิชาต่างๆอยู่พักหนึ่งแต่ภายหลังเห็นว่ามันเป็นตุเป็นตะไม่ได้เรื่องในแล้วก็กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกด้วยเหตุนี้จึงมีเชื้อที่ดึงดูดให้ไปศึกษาวิชาต่างๆมาก่อนจ้า

ตั้งๆอยู่ช่วงหนึ่งผังนี้ได้ติดตัวลูกมาที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาเลยเพราะลูกนั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อทำหน้าที่แบบชาวโลกทำผิดหน้าที่จึงทำให้ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะหน้าที่ของลูกคือเกิดมาเป็นนักบวชเท่านั้นจ้ะนักบวชออนออรี่ลูกรักชีวิตการบวชมากเพราะลูกเคยบวชมาหลายชาติแล้วโดยเฉพาะบวชกับหมู่คณะเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาตัวลูกเองเนี่ยเป็นกุลบุตรคือบุตรในตระกูลลูกผู้ชายได้เดินทางแสวงหาธรรมะตามเมืองต่างๆจนมาเจอหมู่คณะและก็ได้ออกบวช

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่190จากตอนที่แล้วพระนางปัญจาลจันทีได้ประสูติองค์รัชทายาทถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชข่าวมงคลนั้นยิ่งก่อให้เกิดความปรีดาปราโมทย์ไปทั่วแคว้นวิเทหราชพระราชกุมารทรงเจริญวัยแล้วก็ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประสบกนิกรทั่วหน้าพระเจ้าวิเทหราชทรงมีพระชนมายุต่อจากนั้นอีก10พระชนษาก่อนจะเสด็จสวรรคตท่ามกลางความเศร้าโศกของบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าข้าราชบริพารผู้จงรักภักดีเมื่อราชบัลลังก์แห่งวิเทหราชว่างลงมโหสถปรารภถึงเหตุนี้จึงได้จัดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเชิดชูพระราชโอรสขึ้นเป็นบรมกษัตริย์ตามโบราณขัตติยะราชประเพณีภายหลังจากถวายราชสมบัติแด่องค์รัชทายาทแล้วมโหสถก็หวนรำลึกถึงคำปฏิญญาของตนที่ได้ถวายไว้แด่พระเจ้าจุลนีว่าเมื่อใดพระเจ้าวิเทหราชเสด็จสวรรคตและหากว่าตนยังมีชีวิตอยู่เมื่อนั้นแหละตนถึงจะมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าจุลนีมโหสถใคร่จะรักษาคำสัตย์นั้นจึงได้เข้าเฝ้าพระราชาเพื่อทูลขอพระบรมราชานุญาตเดินทางไปรับราชการที่ปัญจาลนครพระราชาพระองค์น้อยทรงคัดทานแต่ก็ไม่สำเร็จเมื่อไม่อาจจะยับยั้งความตั้งใจของมโหสถได้ในที่สุดพระองค์จึงทรงประทานพระบรมราชานุญาตให้ตามที่ขอตรัสว่าท่านบัณฑิตท่านจงไปเถิดไปอยู่กับพระอัยกาของเราแต่ขอให้ท่านน่ะกลับมาเยี่ยมเราบ้างก็แล้วกันชาวมิถิลาทราบข่าวว่ามโหสถบัณฑิตจะย้ายไปรับราชการที่ปัญจาลนครก็ไม่อาจอดกลั้นความโศกไว้ได้ต่างพากันร้องไห้คร่ำครวญเพราะระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านมหาบัณฑิตได้กระทำมามากมายจนนับไม่ถ้วนครั้นถึงกับ

ันออกเดินทางมโหสถบัณฑิตและนางอมราเทวีพร้อมด้วยบริวารถวายบังคมลาพระราชาองค์น้อยแล้วก็พากันออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ปัญจาลนครโดยมีราชสำนักของพระเจ้าจุลนีเป็นจุดหมายปลายทางเมื่อพระเจ้าจุลนีทรงทราบว่าบัดนี้มโหสถบัณฑิตเดินทางมาถึงปัญจาลนครแล้วก็ทรงดีพระทัยเป็นล้นพ้นทรงมีพระกระแสรับสั่งให้เตรียมการต้อนรับมหาบัณฑิตจากมิถิลานครอย่างมโหฬารแม้พระองค์เองก็เสด็จออกไปต้อนรับถึงประตูพระนครทรงเชื้อเชิญท่านมหาบัณฑิตและบริวารที่ติดตามมาเข้าสู่พระนครด้วยกองเกียรติยศอันยิ่งใหญ่พระเจ้าจุลนีทรงพระราชทานคฤหาสน์อันใหญ่โตโอโถงพอที่มโหสถและบริวารจะอยู่ได้อย่างสบายแล้วพระราชทานบ้านสวยให้80หลังนับแต่นั้นมามโหสถบัณฑิตก็ได้เข้ารับราชการในราชสำนักของพระเจ้าจุลนีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและน้อมถวายความจงรักภักดีต่อพระอธิราชจุลนีตลอดมาตลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านมหาบัณฑิตต้องเผชิญกับเหล่าศัตรูหมู่พานมาตั้งแต่เข้ารับราชการในราชสำนักของพระเจ้าวิเทหราชครั้นย้ายมาประจำในราชสำนักของพระเจ้าจุลนีแล้วก็ยังคงมีผู้ไม่หวังดีคอยจ้องจะเล่นงานอยู่นั่นเองการกลับมาสู่ปัญจาลนครของมโหสถในครั้งนี้สร้างความไม่พอพระทัยให้กับพระนางนันทาเทวีเป็นอันมากแม้เรื่องที่พระนางเคยถูกคนของมโหสถจับกุมตัวไปยังมิถิลานครจะล่วงเลยมานานกว่า10ปีแล้วแต่ภาพเหล่านั้นก็ยังฉายชัดอยู่ในพระหทัยพระนางจึงทรงผูกพระทัยเจ็บฝังแน่นในพระหทัยตลอดมาทรงดำริว่าครั้งนั้นน่ะเราจำต้องพลัดพรากจากพระสวามีแล้วยังต้องประสบทุกขเวทนาเป็นอันมากก็เพราะมโหสถแต่เพียงผู้เดียวดำริชะนี้แล้วพระนางก็ยิ่งทรงเครียดแค้นมโหสถเป็นกำลังและทรงหาโอกาสที่จะทำลายมโหสถซะให้ได้และแล้ววันหนึ่งพระนางก็ได้เรียกเหล่าสตรีนางในซึ่งล้วนเป็นบริวารคนสนิทที่วางใจได้มาตรัสสั่งว่าเราน่ะไม่ปรารถนาจะเห็นศัตรูเสพสุขอยู่ในปัญจาลนครนี้อีกต่อไปแต่นี้ไปเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าที่ต้องช่วยเราจับผิดมโหสถคอยเพ่งเล็งหาโทษของเขามาให้ได้สักอย่างนึงเพื่อเราจะได้ทูลพระเจ้าจุลนีให้สั่งลงโทษศัตรูให้หายแค้นบริวารหญิงเหล่านั้นรับพระสวนีแล้วก็คอยจ้องจับผิดมโหสถอยู่ทุกระยะมิให้คลาดสายตาแต่ความพยายามเหล่านั้นกลับไร้ผลเพราะตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชกิจอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าจุลนีท่านมหาบัณฑิตไม่เคยเลยที่ประพฤติสิ่งใดนอกลู่นอกทางอันจะเป็นเหตุให้พระราชาทรงระคายเคืองเบื้องยุคลบาทเลยโธ่อีกนานเท่าไหร่กันเราจึงจะได้เห็นความพินาศของศัตรูน่ะพระนางรับสั่งกับหญิงบริวารในวันหนึ่งด้วยพระพักหมองเศร้าพระแม่เจ้าหม่อมฉันน่ะไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะเพคะได้

ทรงคนคอยติดตามความเคลื่อนไหวของมโหสถเรื่อยมาแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยก็ยังไม่มีวี่แววใดๆที่จะถือเป็นความผิดพลาดพลั้งเผลอได้เลยเห็นทีว่าเราน่ะคงหมดหนทางแก้แค้นศัตรูเสียแล้วกะมังพระนางทรงตัดพ้อหม่อมฉันว่าทางที่ดีเนี่ยพระแม่เจ้าต้องระงับพระทัยไว้สักหน่อยนึงแล้วรอคอยโอกาสเล่นงานมโหสถต่อไปเพคะพระนางนันทาเทวีทรงปรารถนาจะระบายความอัดอั้นพระทัยให้หญิงบริวารเหล่านั้นได้แบกรับไปเท่าๆกับพระองค์จึงทรงพึงขึ้นดังด้วยความทดท้อพระทัยว่ามีแต่รอแล้วก็รอจนป่านนี้แล้วก็ยังไม่เห็นว่าจะเป็นผลอะไรเลยนะก็ไม่มีทางอื่นใดนี่เพคะบริวารหญิงกราบทูลเอาเถอะรอก็รอคงมีสักวันเถอะนะพระนางตรัสทิ้งท้ายคล้ายกับยังทรงมีความหวังอยู่ลึกๆความแค้นของพระนางนันทาเทวีนั้นก็ไม่แตกต่างอะไรจากคนพาลเพราะคนพาลมีลักษณะคิดชั่วพูดชั่วและทำชั่วอยู่เป็นประจำคอยหาทางที่จะเล่นงานมโหสถอยู่ตลอดเวลาส่วนว่าพระนางนันทาเทวีจะคิดหาอุบายอะไรเล่นงานมโหสถให้สมกับความเครียดแค้นที่ฝังแน่นในพระหฤทัยตลอดมานั้นโปรดติดตามต่อ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tvพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าอย่าปล่อยให้ใจเป็นทุกข์ต้องทำใจให้สงบนิ่งเพื่อไม่ให้เราสูญเสียความสงบของใจเพราะใจเป็นแหล่งแห่งพลังงานแหล่งแห่งกำลังใจแหล่งแห่งดวงปัญญาแหล่งแห่งบุญที่เราทำมาข้ามภพข้ามชาติบุญจะช่วยคลี่คลายปัญหาซึ่งเกิดจากบาปอกุศลที่เราได้พลาดพลั้งทำไปในอดีตซึ่งจะแก้ไขต้องอาศัยบุญเท่านั้นวิธีอื่นไม่สามารถแก้ไขได้บุญเท่านั้นจึงจะแก้บาปบุญญาธาตุสามารถแก้บาปประทาได้นี้เป็นหลักสำคัญค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดค่ะในจังหวัดสระบุรีกว่า300คนเข้าอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่1ระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีได้จัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยในวันที่12กันยายนเป็นพิธีเปิดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ให้โอวาทแก่อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่จะไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่และมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระวัชิระกิจจารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีผู้แทนอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วคือกัลยาณมิตรอํานวยพรขุนทองและกัลยาณมิตรลำพันธ์แป้นแก้วได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพและผ่านดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรทองอินเสมอชาติเป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำขอบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วโดยมีกัลยาณมิตรวรายุพัฒน์ชุติวาสนาสกุลเป็นผู้แทนนำกล่าวขอบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะอุทิศตนเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความสงบและเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะก่อนที่อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วจะได้เข้ารับสบายแก้วจากท่านประธานสงฆ์และรับผ้าสบายแก้วอันทรงคุณค่าจากคณะสงฆ์นับเป็นวันมหาปิติของอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกคนที่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและดีงามอุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์บริบูรณ์และเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ายิ่งที่อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกคนได้มาล้อมรวมใจให้เป็นดวงเดียวกันในการที่จะช่วยกันปกป้องฟื้นฟูทำนุและกอบกู้พระพุทธศาสนาเป็นที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะจากนั้นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้สมาทานศีล8ทั้งยังได้รับสิกขาบทเพื่อรับไปปฏิบัติต่อก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ให้โอวาทโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้ท่านทั้งหลายพอจะรับทราบกันแล้วคำว่าอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วความหมายคือผู้เข้าใกล้พระรัตนตรัยคำว่าเข้าใกล้หมายถึงเป็นผู้มีโอกาสได้รับรู้ถึงคุณของพระรัตนตรัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรพระพุทธเจ้าพระตถาคตพระศาสดาหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่เราจะเรียกคือผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหลักธรรมสำคัญก็คือสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสนั้นดังในพระธรรมเทศนาหรือที่ญาติโยมทั้งหลายได้สวดได้เจริญก็คือได้ปรากฏในพระธรรมจักรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระองค์ได้ตรัสรู้อย่างแจ่มแจ้งและในโอกาสนี้ผู้แทนอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีผู้แทนอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วคือกัลยาณมิตรสุวรรณาฉัตรแก้วมณีและกัลยาณมิตรสายบัวเหมือนเนื้อทองนำกล่าวคำถวายค่ะในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันซึ่งเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคีของชาวพุทธดังโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยที่ว่าพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวส่วนภาคบ่ายอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเติมความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้ผ่องใสได้รับความสุขจากการนั่งสมาธิตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งความสุขนี้จะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไปโดยภายหลังจากอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้ปฏิบัติธรรมด้วยใจใสๆแล้วก็ได้รับฟังธรรมะจากพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายในหัวข้อมหากาลทานยุทธศาสตร์กู้ภัยพระพุทธศาสนาภัยเงียบของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงอานิสงส์ของการฟื้นฟูและค้ำชูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปซึ่งปัจจุบันวัดร้างมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและวัดขนาดเล็กจำนวนมากขาดเจ้าภาพกฐินไม่มีพระภิกษุจำพรรษาศูนย์รวมจิตใจของชุมชนกำลังค่อยๆเลือนหายไปหลังจากรับฟังบรรยายธรรมะทำให้อุบาสกแก้ว

0: วาสิกาแก้วมีกำลังใจอันสูงส่งพร้อมที่จะไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการไปทำหน้าที่ในการทำนุและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปทั้งนี้อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้แบ่งกลุ่มและได้มีการจำลองเหตุการณ์ในวันทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถนำไปขับเคลื่อนงานบุญในพื้นที่ต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้องต่อไปทั้งนี้อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วยังได้ประชุมกลุ่มร่วมกันอีกด้วยค่ะ
1: โครงการในวันนี้รู้สึกปลาปลื้มและดีใจที่ได้มาเจอกัลยาณมิตรนะครับทั่วทุกจังหวัดสระบุรีมากันหลายอำเภอจากที่ไม่เคยรู้จักกันก็ได้มาเจอกันแล้วก็รู้จักกันทักทายกันซึ่งเนื้อหาสำคัญและก็ที่ได้รับในวันนี้ก็มีอะไรดีๆหลายๆอย่างเช่นการอบรมเรื่องธรรมะที่พระอาจารย์ท่านให้ไว้นะครับในการประพฤติและปฏิบัติธรรมนั่นก็คือการทำยังไงก็ได้ให้จิตเราสบายแล้วก็รวมเป็นหนึ่งได้ท่านก็แนะนำว่าให้ใช้เสียงเดียวภาพเดียวในการพิจารณาและการเจริญสติเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมการจัดกฐินในโครงการ 30,000 วัดปีนี้ก็รู้สึกว่า ดีเป็นอย่างมากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านมีดำริที่จะให้วัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีความเจริญสามารถนำเงินส่วนนี้ไปเจือและช่วยเหลือได้นั่นก็คือแบ่งเบาภาระของทางวัดค่าใช้จ่ายนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลวัดอะไรต่างๆนานาพวกนี้สิ่งที่ได้รับวันนี้ตัวกับผมเองในฐานะผู้แทนของทางวัดก็จะนำไปปฏิบัติก็คือ 1. นัดการประชุมมรรคนายกของวัดไวยาวัชกรและคณะกรรมการวัดและเสร็จแล้วก็จะนิมนต์พระอาจารย์มารับรู้รับทราบในโครงการทอดกฐินแล้วพวกเราก็จะน้อมรับความเมตตาของท่านนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาธรรมะในการสืบทอดพระพุทธศาสนาในการสืบทอดของเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าน
2: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ได้นะคะจากที่ฟังพระท่านเทศท่านสอนนะคะสิ่งแรกที่รู้สึกว่าได้กับตัวเองเลยนั่นคือมีสติมากขึ้นค่ะนอกจากมีสติแล้วก็ในเรื่องของขันติในเรื่องของความอดทนอดกลั้นในสิ่งที่เราอาจจะไม่ถูกใจอาจที่เราไม่ชอบค่ะตรงนี้ทำให้เรารู้สึกแบบเย็นลงเบาลงได้เป็นอย่างดีละค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการสันติอะค่ะถ้าเราจำหลักตรงนี้ได้นะคะ 1. มีสติมีขันติแล้วก็สันติได้3วิธีนี้หลักคิดนี้มันก็ทำให้เราดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะที่มาวันนี้ก็มีประโยชน์มากค่ะซึ่งในการจัดในเรื่องของกฐินนะคะก็ได้ดูรูปแบบนะคะในการจัดตั้งการจัดวางป้ายและขบวนต่างๆนะคะให้มันมีหลักที่ถูกต้องค่ะแล้วก็จะไปชี้แจงและก็ไป

0: หรือชาวบ้านหรือพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดเองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวันที่เราได้ทอดกฐินจริงๆในวันนั้นค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือเราได้สามารถไปแนะนำผู้ชายนะคะมาบวชเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้ค่ะเพื่อที่เราจะได้เพิ่มของพระนะคะและทำให้ศาสนาเรามีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะที่โรงเรียนอนุบาลสุทีธรจังหวัดนครปฐมได้จัดกิจกรรมชมรมพุทธสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และ5เพื่อปลูกฝังศีลธรรมและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลมาเทศนาสอนธรรมะแก่เยาวชนในเรื่องต่างๆอาทิความสำคัญและประวัติของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพุทธประวัติศีลสมาธิและกฎแห่งกรรมเป็นต้นนอกจากรับฟังธรรมะแล้วคณะครูและนักเรียนยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อฝึกจิตใจให้สงบและมีสมาธิในการเรียนพร้อมทั้งร่วมพิธีถวายเครื่องทายธรรมแด่พระอาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะทั้งนี้การจัดตั้งชมรมพุทธของโรงเรียนอนุบาลสุทีธรถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการซึ่งนอกจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และ5ที่ทำกิจกรรมทุกวันศุกร์แล้วทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมชมรมพุทธสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นประจำทุกวันอังคารอีกด้วยนับเป็นการวางรากฐานทางคุณธรรมให้แก่เยาวชนอย่างเป็นระบบเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไปค่ะ

ได้จัดประชุมคณะทำงาน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่6ประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานีโดยมีคณะกรรมการและผู้แทนคณะทำงานจากพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลามาเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ได้จัดประชุมคณะทำงาน4จังหวัดชายแดนใต้ครั้งที่6ประจำปี2569โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น52รูปคนโดยได้รับความเมตตาจากพระปรัชญ์สุพจน์มหาสักโกพระอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้

โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างสรรค์โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของชมรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระพุทธศาสนาและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และในการนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตานำคณะผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมทั้งมอบโอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการครองตนครองงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันจะส่งเสริมให้การดำเนินงานของชมรมเป็นไปด้วยความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนประเทศเยอรมนีได้จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรโดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วยความปลื้มปิติค่ะคณะพระอาจารย์จากวัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนได้รับนิมนต์จากกัลยาณมิตรบรรยายลัชเพื่อจัดกิจกรรมทำบุญบ้านกัลยาณมิตรเนื่องในช่วงเข้าพรรษาโดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรบรรยายรัชพร้อมครอบครัวเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมการสร้างมหาทานบารมีด้วยการร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญทั้งยังได้ร่วมกันน้อมถวายภัตตาหารอันประณีตแด่คณะสงฆ์อีกด้วยค่ะช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงวัดโดยท่านประธานผ้าป่าคือกัลยาณมิตรบรรยายลัชพร้อมครอบครัวเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมการน้อมถวายผ้าไตรและจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาสั่งสมร่วมกันในครั้งนี้พร้อมทั้งปลูกฝังแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในช่วงท้ายของกิจกรรมเจ้าของบ้านได้กล่าวขอบคุณเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมสั่งสมบุญใหญ่และเติมเต็มความปลื้มปิติในวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ3วันเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้หลบหนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันมาร่วมการสั่งสมบุญกุศลและประพฤติปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นและเป็นสัปปายะต่อการเข้าถึงธรรมค่ะสำหรับกิจกรรมตลอดทั้ง3วันคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจให้เข้าสู่ความสงบนิ่งนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฟังธรรมะของพระอาจารย์เพื่อเสริมสร้างปัญญาพัฒนาความคิดและนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้อย่างมีความสุขพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้สั่งสมบุญครบทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาโดยตลอดระยะเวลา3วันนั้นเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกท่านได้ทบทวนคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยตามโอวาทที่ว่าความสุขจากสมาธิไหนใครนั่งแล้วมีความสุขบ้างสุขเล็กน้อยสุขพอประมาณซึ่งสุขเล็กน้อยก็สุขแบบแวบหนึ่งพอประมาณก็ยาวหน่อยมีเพลินแบบเฉยๆกับเพลินแบบสุขเพลินแบบปนสุขนิดๆมีกระแสแห่งความสุขไม่งั้นไม่เพลินแต่ถ้าสุขมันสุขจริงๆเลยเป็นสุขจากสมาธิเราได้รับความสุขรู้จัก

ากวิธีการวางใจเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเพราะมีน้อยคนที่จะมาถึงตรงนี้จากนี้ก็จะมีแรงจูงใจที่จะทำต่อไปสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมพิเศษในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสาธุชนทั้งในพื้นที่และเมืองใกล้เคียงเดินทางมาร่วมโครงการด้วยความปลื้มปิติโดยทุกท่านต่างกล่าวว่าการได้สละเวลามาปฏิบัติธรรมร่วมกันเช่นนี้ช่วยเติมพลังใจเติมความสุขภายในและสร้างความพร้อมที่จะกลับไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพื่อแผ่ขยายความดีงามให้แก่สังคมต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีคณะกัลยาณมิตรค่ะได้เดินทางมาร่วมการสั่งสมบุญกุศลอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและความปลื้มปิติค่ะสำหรับกิจกรรมงานบุญในภาคเช้าพระมหาสุภกรสุภรัตโนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างความสว่างไสวทั้งภายนอกและภายในใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์และกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายค่าเดินทางแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขผ่านทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขผ่านทองและกัลยาณมิตรเมธนีชูจิรวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายทั้งยังได้น้อมถวายผ้าป่าเบื้องหน้าคณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้พระมหาพงศักดิ์ชยสักโก

มคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับ2จังหวัดชัยภูมิอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ6จังหวัดสกลนครอันดับ7จังหวัดเลยอันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับ10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง6อันดับ3แก้วภูธร8อันดับ4นครหลวง17อันดับ5นครหลวง9อันดับ6แก้วภูธร1อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง10อันดับ9นครหลวง12และอันดับ10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,119,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-831-1000ขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมณเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าหิริโอตตัปปะโลกังปาเลติความละอายใจและความเกรงกลัวบาปย่อมรักษาโลกไว้สำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมา

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกกราบแทบเท้ามหาปูชนียาจารย์ด้วยความเคารพเสียงกล้าวแล้วก็เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นห้องถ่ายทอดสด YouTube Facebook แล้วก็ทุกช่องทางเลยก็เจริญพรซึ่งก่อนที่พวกเราจะได้รับฟังปกิณกะธรรมก็ขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาชื่อเรื่องจดหมายจากพระรุ่นบุกเบิกสร้างวัดถึงคุณครูไม่ใหญ่ตอนตามตะวันและจันทราสู่ชะตาฟ้าลิขิต
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า Do you love me?

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0

0: ายยัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 0 7 2ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้
2: า
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: พระเดชคุณหลวงปู่และผู้ปรับมาพูดถึงคุณยายจางเราซึ่งท่านกล่าวคำนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วท่านก็ไม่พูดคำนี้กับใครอีกเลยตลอดชาติเลยแหละที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านกล่าวนะจ๊ะท่านกล่าวว่าลูกจันทร์เนี่ยเป็นหนึ่งไม่มีสองแล้วความจริงก็เป็นอย่างนั้นวิญญาณท่านเป็นหนึ่งไม่มีสองทั้งหยาบและละเอียดคือหยาบก็สุดเฉียบละเอียดก็สุดฉิวเรื่องหยาบๆเนี่ยโอ้โหเป๊ะสะอาดนี่นะเป็นระบบเป็นระเบียบเรื่องละเอียดก็ชิวเป็นหนึ่งไม่มีสองเลยนะคุณยายท่านสั่งสมบุญสร้างบารมีไว้อย่างอุกฤษแปลว่าอะไรนะจ๊ะอุกฤษ
1: ยิ่งยวดเต็มที่เต็มคนเต็มกำลัง
0: เอาชีวิตเป็นเดิมพันทุกอย่างเลยแล้วท่านมีมโนปณิธานแน่วแน่สิ่งหนึ่งที่ครูมิยาเคยได้ยินท่านพูดเสมอเลยจ๊ะตั้งแต่วันแรกที่พบท่านกระทั่งถึงวันสุดท้ายคุณยายท่านบอกว่ายายทำบุญอะไรเนี่ยยายปรารถนาอย่างเดียวเท่านั้นคือมุ่งไปปราบมารถ้ายังไม่เสร็จใครจะเข้านิพพานก่อนก็เข้าไปเถิดยายยังไม่เข้ายายจะไปปราบมารถึงที่สุดนี่คือคุณยายของเรานะจ๊ะถ้าไม่มีธรรมะละเอียดใจท่านจะนิ่งๆเฉยๆตลอดขณะสมัยบ้านธรรมวสิทธิ์มีคนมาด่ามาว่าท่านท่านก็ตอบเรียบๆเชิญเชิญคุณด่าไปเดี๋ยวฉันจะเข้าที่ฟังจะนั่งหลับตาฟังให้เขาด่าให้จบนี่นะให้หมดอารมณ์ด่าเลยนี่แล้วท่านก็นั่งหลับตาคนด่าก็เลยหมดอารมณ์ที่จะด่าพอด่าแล้วไม่เห็นเกิดปฏิกิริยาอะไรแต่ว่าด่านั้นไม่ได้ผลนี่เนาะนี่ถ้าหลวงพ่อก็เห็นท่านเป็นแบบนี้มาตลอดเลยท่านจะนิ่งๆเฉยเฉยแม้ตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอะไรจ้ะตอนมีระเบิดลงแรงมากแค่ไหนท่านก็ยังคงนั่งหลับตานิ่งๆนี่แต่เวลาก็วิ่งมาหยุดเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วพ่อไปถามคุณยายนะตอนที่ท่านกำลังปลูกต้นไม้ว่ายายปลูกต้นไม้แล้วใจยายไม่หยาบเหรอคือเราอยากรู้ว่าท่านไปทำงานหยาบแล้วใจท่านจะหยาบไหมรู้ไหมว่าท่านตอบว่าไง
1: อยากรู้คร
0: ับ ท่านก็ตอบรีบๆใจยายนะไม่หยาบพอถึงตอนนั่งธรรมะยายทิ้งหมดเลยเรื่องเหล่านี้ทิ้งหมดหรือจะหยุดกันนิ่งคุณยายท่านก็เป็นต้นบุญในแบบเห็นเลยว่าแม้ท่านจะทำธรรมะจนชำนาญแล้วแต่ท่านก็ยังต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาลูกก็ต้องฝึกให้ได้แบบนี้นะจ๊ะแต่ลูกหญิงลูกชายเนี่ยเนาะดีไหม
1: ด
0: ีสมมติว่าใจเราลดออกจากศูนย์กลางกายไปก็ต้องรีบดึงใจกลับมาให้เร็วที่สุดฝึกดึงใจกลับมาบ่อยสิ่งนี้แหละจะทำให้ใจนิ่งขึ้นพอถึงเวลามานั่งธรรมะเราก็จะสามารถทิ้งทุกอย่างได้เราต้องฝึกตัดใจให้ได้แบบคุณยายคือคุณยายท่านไม่ติดอะไรจริงๆที่เคยเห็นท่านนะเหมือนพระอาทิตย์ในความสว่างอยู่บนท้องฟ้าแต่ก็ไม่ติดที่จะอยู่บนท้องฟ้าไปได้เรื่อยๆโคจรไปเรื่อยเนาะแต่ท่านก็จะเกรงๆเป็นปกติถึงแม้ใครมากระทบกระทั่งว่าอะไรท่านก็เฉยๆใจท่านไม่ติดภายนอกไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของใจท่านติดแต่ภายในอย่างเดียวเพื่อจะไปศึกษาเรียนรู้วิชาธรรมกายเราจะตั้งเตรียมเนื้อเตรียมตัวตอบคำถามที่หลวงปู่ท่านถามนี่ใจท่านยังใสสะอาดบริสุทธิ์ตลอดเวลาแม้หลังจากที่หลวงปู่ท่านสิ้นไปแล้วนี่นะ หลวงพ่อไปเห็นคุณยายท่านก็ยังเงี้ยเป็นปกติของท่านเลยเมื่อลูกทุกคนตั้งใจมาสร้างบารมีเขตในแล้วก็อย่าหงุดหงิดงอเงียท้อแท้เบื่อหน่ายให้ดูคุณยายเป็นแบบอย่างเจ้าท่านสร้างบารมีมาไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนไม่ได้ท้อถอยเลยแม้นี่กระทั่งร่างกายท่านเสื่อมไม่ไหวแล้วท่านก็ยังคงอยู่ในภาวะที่ชนะแล้วร่างกายก็เหมือนกับอ้อยควันที่หีบเอาความหวานออกแล้วเหลือแต่ชาติแล้วก็อาชาทิ้งไปร่างกายใช้ประโยชน์เต็มที่แล้วก็ทิ้งไปวันนี้อะไรคุณยายท่านเป็นต้นแบบต้นบุญต้นแบบกับพวกเรานะจ๊ะเมื่อคุณยายท่านทำอย่างไรเราก็ต้องเดินตามรอยเท้าท่านเนาะถ้าเราทำได้อย่างยาก็จะเป็นอย่างใหญ่ให้ลูกทุกคนตั้งใจนั่งธรรมะกันให้ดีนะจ๊ะแล้วก็รักษาใจใสๆอย่าให้ไปติดอะไรเลยให้เหมือนคุณยายนี่นะแล้วเดี๋ยวลูกๆจะสมหวังในการนั่งธรรมะกันทุกคนจ้ะเดี๋ยวเรามาว่าโครงดีกว่าคุณยายจันต้นแบบมานานเรื่องยาวละเอียดปราบมารเพียบพร้อมสงบสง่าอาถรรพ์ฌานศึกหนึ่งไม่มีสองน้อมอั้นไว้ในใจหลานยายก็นักสู้เอาจริงสมยอดทหารหญิงชายขันค่าทุกวันฝึกหยุดนิ่งไม่เลิกจนกว่าลูกจะได้ความมั่นแล้วธงชัยเดี๋ยวฟังเพลงนี้เลยหลานยายในกลุ่มจริง

0: วันนี้มีจดหมายจากพระรุ่นบุกเบิกสร้างวัดถึงครูไม่ใหญ่อยากฟังไหมจ๊ะ
1: อยากฟังครับ
0: ตอนตามตะวันและจันทราสู่ชาตาฟ้าลิขิตเปิดแล้วกันในเพลงสว่างใสในดวงตา

0: อะไรที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้วัดพระธรรมกายเกิดขึ้นมาได้บอกยายยายจะทำทุกอย่างทำจนกว่าจะเสร็จจนกว่ายายจะละโลก
1: เกือบตายกว่าจะเอาวัดลงกว่าจะสร้างวัดได้เหนื่อยจังเลยยายนี่เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจนเป็นโรคขาดอาหารเนี่ย
0: หลวงพ่อท่านถึงพูดชัดเจนเลยยายคือผู้สร้างวัดพระธรรมกายยายคือทั้งหมดของวัดพระธรรมกาย

กราบพระว่าหลวงพ่อจะเคารพยังสงครับผมพระครูปลัดสุวิชชาโพ

ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายกรรมการสภาที่ปรึกษาอาวุโสพระอาจารย์ที่ปรึกษาสำนักกรณีมิตรสากลและอาสรมอุบาสิกาครับนี่เนาะนี่ผมครับดูภาพหล่อตอนหนุ่มนี่รอบหนึ่งนี่มาเทียบกับหล่อรอบสองเอาดูไปแล้วกัน

0: รอไม่ทิ้งร่องรอยเลยแล้วพ่อครับผมเกิดและเติบโตในครอบครัวชาวจีนแห่งท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครพูดได้แค่เจี๊ยกระจ๋อโอ้ยจ๋าจ๋าจ๋าเจี๊ยเจี๊ยเนี่ยนี่ชาฉลอม
1: ชาฉลอม
0: เอ๊ะคุณคุณนะ
1: ดีครับดีเพลง
0: มีไหมลองเปิดดูสิ

阿弟咩咩尿流勁啊！เราบอกครับผมเกิดและเติบโตในครอบครัวชาวจีนท่าฉลองจังหวัดสมุทรสาครเรียนปากแม่น้ำท่าจีนชีวิตวัยเด็กของผมจึงคุ้นเคยกับสายน้ำและกลิ่นอายทะเลตั้งแต่จำความได้ครับที่พิเศษสุดคือวันเกิดของผมตรงกับวันตรุษจีนก็ตรงกับตรุษจีนหรือมันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งนี่นะปีใหม่ชาวจีนขึ้นจ้ะพอดีเลยครับตั้งแต่นั้นมาพอถึงวันตรุษจีนทุกปีผมรู้ได้ทันทีอายุเพิ่มขึ้นอีกปีแล้วครับนึกว่าอะไรนี่ครับถึงผ้าและกระเป๋าที่มอบให้ทุกคนเนื่องในวันเกิดและวันตรุษจีนของทุกปีบุญเต็มฟ้าสมบัติเป็นดิน

0: ครอบครัวผมค่อนข้างคลึกครื้นครับมีพี่น้องถึง7คนชาย4หญิง3ผมเป็นลูกคนที่6ต่อมาครอบครองพี่สาวคนที่5ชื่อพี่สนามศรีใจวงก็ได้ขวัญมาสร้างบารมีด้วยท้ายผมมีทั้งพระพี่เขยและพระหลานชายบวชสร้างบารมีอยู่ที่วัดพระธรรมกายด้วยครับมีพระพี่เขยและพระหลานชายไหนพระพี่เขยอยู่ไหนอ่ะ
1: อยู่ใน
0: กันอ๋ออยู่ตรงนี้เลยเนาะ
1: ครับ
0: แล้วพระหลานอ่ะไม่ได้อยู่ต่างประเทศเลยเหรอมาเมื่อเช้าพระวรพงษ์จันทวโรและพี่เขยและพี่ธนอมศรีใจบวิสาผู้ช่วยงานด้านเหรัญญิกโอ้มาทั้งพี่เขยพระหลานชาย

0: านพระสุระท่านธรรมโนพระหลานชายแท้ๆพระหลานชายแท้ๆเหรอ
1: แท้ครับ
0: แล้วเป็นอะไรเป็นหลวงอะไรหลวงนะ
1: หลวงนะคร
0: ับ หลวงนะโอ้หลวงนะมีพระหลานชายพระพัชระไปกันวันสำคัญของงานเผยแผ่ต่างประเทศเลยต่อมาปี2510เหมือนฟ้าลิขิตวาสนานำพาผมสอบติดมหาลัยคนหล คือมหาลัยเกษตรศาสตร์จ้านี่เนาะตอนนั้นหลวงพ่อทำให้โยมเป็นรุ่น KU23 พ่อตะ KU20ส่วนผมเป็นเฟรชชี่น้องใหม่ KU27นี่เนาะเรียกว่ารุ่นพี่ก็หล่อละมุนเรื่องน้องก็หล่อละไมต้องก็เป็นหมายหลายคนหล่อจริงๆฟังเพลงลำวงนี่ก็จะรู้

มีแต่เรื่องกินนั่นแหละช่วงปลายปี2510เพื่อนร่วมรุ่นชื่อสมบูรณ์มาชวนว่าสวิตมีรุ่นพี่อยู่สองคนนะเขาฝึกสมาธิกันสนใจไหมแปลกมากครับก่อนนั้นนะผมไม่เคยสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมเลยแต่วันนั้นกลับตอบไปทันทีว่าไปเพียงคำเดียวในวันนั้นกลายเป็นจุดยูเทิร์นครั้งสำคัญของชีวิต สมบูรณ์ยังพาผมไปที่พักที่ประเสริฐเลิศหรู อยู่ที่คอกวัว

0: ครั้งแรกที่ผมพบรุ่นพี
1: ่
0: ที่หล่อเลิศหรู
1: อ
0: ยู่ที่คอกวัวเพียงแรกพบผมก็สัมผัสได้ว่าหลวงพ่อทัตตาจิโวซึ่งนั้นเป็นที่สุดรุ่นพี่แต่กลับไปความเคารพพี่ท่านนี
1: ้
0: ทั้งที่เป็นนิสิตรุ่นน้องนี่นะพ่อธรรมชโยบอกว่าพี่เดชช่วยสอนน้องทีพี่เดชจึงแนะนำพื้นฐานการปฏิบัติให้ผมจากนั้นผมก็ฝึกสมาธิเรื่อยมา2เดือนจนประมาณต้นปี2511สมบูรณ์ไหนก็ขอญาติลูกพี่ทั้งสองแล้วพาผมไปบ้านน้ำมาประสิทธิ์เพื่อพบคุณยายซึ่งขณะนั้นบ้านเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยครับพอไปถึงบ้านน้ำมาประสิทธิ์ซึ่งเป็นบ้านไม้2ชั้นภาพแรกที่ผมเห็นคือคุณยายจันกำลังปลูกต้นจันผาอยู
1: ่
0: มันเป็นไงเจ้าตันผาอยู่อ๋อกำลังปลูกต้นจันผา
1: อ
0: ยู่ตรงนั้นอ๋อเป็นต้นไม้ประดับที่ทนแรงได้ดีนี่ค่อยๆโตเพื่อจะได้ค่อยๆดูแลรักษานี่จ้ะเจ้าสมพงศ์เข้าไปบอกว่าคุณยายผมพาเพื่อนมาเรียนสมาธิครับคุณยายเงยหน้ามาสบตาผมประกายตาแรกที่เห็นนั้นประทับอยู่ในใจผมเลยครับเป็นสายตาคนตรงจริงใจมีเมตตาแวบเดียวผมก็รู้สึกเหมือนท่านมองลึกเข้าไปข้างในราวกับท่านรู้จักผมทั้งที่ผมยังไม่รู้จักท่านเลยจากนั้นคุณยายท่านก็บอกว่าคุณขึ้นไปคอยข้างบนก่อนนะส่วนท่านก็เดินอ้อมไปหลังบ้านไปล้างมือจากการที่ท่านปลูกต้นไม้แล้วก็ตามขึ้นมาสอนให้ผมนั่งสมาธิหลวงพ่อครับผมนั่งไปได้10 กว่านาทีเท่านั้นสิบกว่านาทีเท่านั้นสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับผมบอกครับ ผมเริ่มปวดเมื่อยไปทั้งตัวคุณยายท่านมองอยู่แล้วคงเห็นอาการเมื่อยของผมท่านจะพูดสั้นๆว่าอ้าวพักได้ตอนนี้แหละครับหลวงพ่อครับผมโล่งอกเลยแม่ผมประทับใจความเป็นครูของคุณยายมากเลยครับท่านไม่ตำหนิผมเลยแม้แต่คำเดียวมีแต่เพียงรอยยิ้มและให้กำลังใจผมก่อนกลับคุณยายยังบอกผมอีกมีเวลาก็มาอีกนะแต่ผมไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยถามดูสิ
2: พอตายจึงได้ก็ไปเป็นประจำครับ
0: โอ้จ้าไปเป็นประจำเลยสำหรับนั้นการเดินทางจากมลายเกษตรไปบ้านธรรมสิทธิ์ไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ต้องนั่งรถเมล์ถึง3ต
1: ่อ
0: ค่าโดยสารก็แพงมาก3ต
1: ่อ
0: ต่อละ2สลึงขามาก็6สลึงแล้วขากลับอีก6สลึงรวมค่าโดยสารไปกับ
1: 3
0: บาทนี่เนาะบางวันคนแน่นจนผมต้องยืนโหนรถเมล์ไปตลอดทางเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหัวใจผมยังอยากไปหายายและอยากอยู่กับยายครับเพราะเนี่ยผมเรียนถึงประมาณบ่าย2โมงแล้วไม่ได้เรียนต่อพอถึงบ่าย2โมงปั๊บผมก็ถือโอกาสไปบ้านธรรมประสิทธิ์ทันทีส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็มักจะมาเป็นประจำเฉลี่ยแล้วสัปดาห์หนึ่งผมมาหาคุณยายประมาณ 3-4 วันครับตลอดปี2511ชีวิตของผม

0: จะมีแต่เรื่องสำคัญอยู่เรื่องเดียวคือนั่งนั่งแล้วก็ต่อมาก็นั่งแล้วก
1: ็นั่ง
0: สำคัญเรื่องดีแล้วนั่งนั่งนั่งทำอย่างสม่ำเสมอผลแห่งความเพียรที่นั่งนั่งนั่งก็ค่อยปรากฏออกมาหลวงพ่อครับผมได้เห็นองค์พระแก้วใสอยู่กลางตัว
1: สา
0: ธุเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนได้รู้ว่าเราจะต้องนั่ง
1: นั่ง
0: นั่งนี่นะใจในขณะนั้นสงบนิ่งและเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่เกิดจากธรรมไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากกิเลสครับมีความสุขมากเพราะเกิดจากการเข้าถึงธรรมไม่ใช่สุขที่เกิดจากกิเลสเลยหลวงพ่อครับผมอยากให้ทุกคนฟังเพลงนี
1: ้
0: นั่งแล้วก็นั่งครับ

0: จากการฝึกสมาธิอย่างจริงจังตลอดปีนั้นทำให้เส้นทางชีวิตของผมยิ่งชัดเจนขึ้นจนถึงวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2511เป็นวันคล้ายวันเกิดครบ60ปีคุณยายตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน20ปีรากาขณะนั้นผมอายุเพียง18ปี10เดือน10วันจำได้ไหมขณะนั้นผมอายุเพียง
1: 18ป
0: ี
1: 10เด
0: ือ
1: น
0: 10
1: ว
0: ัน ผมก็ได้ตัดสินใจทำสิ่งที่สำคัญมากมากต่อชีวิตสิ่งนั้นคือ

0: ประกาศสัจจะรักษาพรหมจรรย์ครับ
1: สา
0: ธุนี่จะประพฤติอย่างพรหมเลย
1: คร
0: ับ นี่จะพี่พระเดชใครและผมก็ไปนั่งต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วตั้งสัจจะทีละคนว่าสิทธิ์แห่งตถาคตผู้นี้ขออยู่เป็นพรหมจรรย์ไม่แต่งงานสร้างบารมีตลอดไปนี่จ้าสิทธิ์แห่งตถาคตผู้นี้ขออยู่เป็นพรหมจรรย์ไม่แต่งงานสร้างบารมีตลอดไปเสียงนี้ดังก้องกังวานนี่นะไปทั่วหมดเลยนี่มนุษย์ที่ทำต่อมามีผู้ประกาศสัจจะรักษาพรหมจรรย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับโอ้ไม่ธรรมดาไม่จ้ะสมัยนั้นลูกศิษย์จะแวะเวียนมากราบคุณยายที่บ้านแต่มาประสิทธิ์อยู่เสมอครับโดยเฉพาะช่วงเย็นหนึ่งหัวค่ำหลังเลิกงานแล้วหลายคนจะมารวมตัวกันประมาณ

0: ถึง20คน
1: สา
0: ธุเพื่อมานั่งสมาธิจะร่างต่อหน้าคุณยายวันรับประมาณ1ชั่วโมงโดยมีคุณยายตั้งคอยคุมธรรมะให้เป็นประจำครับ
1: สาธ
0: ุโอ้รุ่นนั้นใครได้นั่งเนี่ยมีบุญมากเพราะยายท่านลงมาคุมให้เลยแต่แต่ละเดือนจะมีวันสำคัญที่ทุกคนรอคอยคือวันอาทิตย์ต้นเดือนจะมีพิธีบูชาข้าวพระซึ่งคุณยายทั้งสุขและคุณยายอาจารย์ได้ค้นและสืบทอดปฏิบัติกันมา
1: ถ้
0: าคุณยายมอบหมายให้องค์นี
1: ้
0: ขณะนั้นยังเป็นนิสิตเป็นผู้นำกราบบูชาข้าพระกราบวันที่ต้นเดือนถือเป็นวันสำคัญมากครับมีลูกศิษย์ใกล้ชิดคุณยายมาบูชาข้าพระเป็นประจำแต่มีอยู่เดือนหนึ่งรุ่นพี่ท่านนี้ติดราชการมีคำสั่งให้ไปต่างจังหวัดจึงมาถามคุณยายว่ายายครับวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้ผมคงมาไม่ได้แต่ผมจะฝากปัจจัยไว้ทำบุญแล้วพอถึงเวลาบูชาคารวะผมจะสงบใจและส่งใจมาร่วมอย่างนี้ผมจะได้บุญสักเท่าไหร่คุณยายก็ตรวจให้แล้วก็บอกว่าคนที่มาบูชาคารวะด้วยตัวเองจะได้บุญเต็ม 100%
1: สาธุ
0: ส่วนคนที่ไม่ได้มาแม้ฝากปัจจัยและส่งใจมาอย่างเก่งที่สุดก็ได้
1: 50%
0: ถ้าใจไม่เต็มก็หย่อนลงไปอีกเพราะฉะนั้นพวกเราจึงไม่อยากขาดพิธีบูชาคารวะวันอาทิตย์ต้นเดือนกันเลยครับ
1: สาธ
0: ุไหนใครมาบูชาคารวะทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนมา
1: สา
0: ธุใครมาเกือบทุกเดือนอุ้ยเงียบเลยโอ้โหโหไม่ยกมือเลยวันบูชาคารวะผมก็ได้ทำหน้าที่เป็นมือวางครับฝ่ายชายจะช่วยกันลำเลียงอาหารขึ้นมาชั้นบนผมคอยรับจานแล้วไปวางนี่ก็มือวางรับจานแล้วไปวางถวายบริเวณหน้าโต๊ะหมู่บูชาโดยคุณยายกำชับอยู่เรื่องหนึ่งว่าอย่าใช้ภาชนะบินใส่อาหารเพราะของที่นำมาบูชาพระต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันเช็คดูนะภาชนะมีบินบ้างไหมเวลาจะบูชาครับละและที่บ้านธรรมสิทธิ์นี่เองนะผมเห็นหมู่คณะเติบโตกันอย่างต่อเนื่องทุกเดือนทุกปีจากเต็มชั้นบนล้นลงมาบันไดเต็มมาถึงบันไดที่ขึ้นแล้วก็ล้นมาถึงชั้นล่างแล้วก็ล้นมาถึงระเบียงหน้าบ้านแล้วล้นบ้านไปถึงสนามหญ้าจนล้นออกไปหน้าประตูรั้วเลยไปนั่งยองๆตรงถนนทางเดินข้างนอกที่คนอื่นก็ใช้เดินกันแต่ก็ไปนั่งยองๆไปนั่งหลับตาเพื่อมาบูชาข้าวพระบ้านธรรมติคึกคักไปด้วยผู้มีบุญแน่นเลยที่พร้อมจะมาปฏิบัติธรรมและร่วมปฏิบูชาครับละจนเต็มบ้านเลยนี่โอ้โหตอนนั้นสนุกสนานบุญบันเทิงเลยผู้มีบุญมาร่วมปฏิบัติธรรมอย่างล้นหลามจนต้องขยายพื้นที่นั่งออกมานอกบ้านเลยนี่บูชาคารวะบรรยากาศการรับทานกลางวันร่วมกันอย่างอบอุ่นที่บ้านธรรมะประสิทธิ ในห้องนี้มีใครไปบ้านธรรมสิทธิ์บ้างมีใครเนี่ยช่วงเวลานั้นจึงมีความทรงจำที่มีค่ามากครับแม้ตามเป็นนิสิตผมจะร่วมบุญบูชาคารวะด้วยเงินมหาศาลเนี่ยที่หาได้ณตอนนั้น
1: ค
0: ือ5 บาท

0: และ10บาท
1: สาธ
0: ุแต่ความภูมิใจและความปลื้มยังอยู่ในใจมาจนถึงทุกวันนี้เลย
1: สาธุ
0: เราเป็นนักสร้างบารมีต้องไวต่อการสร้างบารมีครับ

ั้งแต่ต้นปี2512คุณยายจะคอยติดตามถามลูกศิษย์ก็ได้คิดอยู่เสมอว่าคุณชัยบูรณ์เรียนจบหรือยังเหลือกี่วิชาจนเมื่อทราบว่าเรียนจบแล้วมันหนึ่งนี่นะหลวงพ่อไปหาคุณยายคุณชัยบูรณ์ไปหาคุณยายพอนั่งลงเท่านั้นแหละยายถามขึ้นมาว่าคุณจะบวชเมื่อไหร่ครับคุณจะบวชจริงขอประทินคุณยายมาดูนี่เนาะแล้วก็

0: หนึ่งสองเป็นวันอุปสมบทคลา
1: สาธ
0: ุไปถึงก็ถามเลยเนาะหลังจากนั้นใครมาหาคุณยายเนาะท่านกะทิดูแล้วบอกว่าคุณจะบวชจะบวชพระเนียวนะพวกเราจึงรู้กันว่าการบวชครั้งนี้ต้องมีความสำคัญมากทุกคนดีใจได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือหลวงพ่อจะชีโวช่วยประสานงานกับโยมพ่อโยมแม่และอาจารย์ตะวินดูแลเรื่องพิธีการส่วนผมได้รับมอบหมายไปหาดอกบัวครับโอ้โหจะไปจำแม่นเหรอวันอุปสมบทหลวงพ่อทุกอย่างก็พร้อมพอถึงเวลาจัดแถวเวียนประทักษิณผมได้รับหน้าที่ถือถ่ายของใช้ส่วนตัวเดินตามอยู่ใกล้ๆนาคด้วยครับไม่นึกเลยว่าภาพได้จะเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำมาตลอดผมจึงนำมาใส่กรอบเก็บไว้อย่างดีเราจะครั้งที่ผมเห็นภาพนี้ผมเห็นความเป็นหนุ่มของผมในตอนนั้นเอ๊ะหรือเปล่าไม่รู้นะต้องถามแต่ได้เห็นภาพเป็นการติดตามที่ผมมีบุญได้เดินเคียงข้างวันอุปสมบทโอ้ผมได้รับหน้าที่ถือถ่ายของใช้ส่วนตัวเดินตามอยู่ใกล้นาคด้วยครับผมกลัวนาคจะหนีไปไหนก็ไม่รู้

0: บัดนี้ชราภาพแล้วหลังเสร็จพิธีอุปสมบทพวกเราก็เดินกลับบ้านนะมาประสิทธิ์ผมเดินตามคุณยายอยู่ด้านหลังก็ได้ยินประโยคที่ท่านพูดแล้วติดหูผมมาถึงทุกวันนี้ว่าอันนี้ครูไม่ใหญ่ไม่ได้ยินนะท่านได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ยินประโยคที่ท่านพูดแล้วติดหูมาถึงทุกวันนี้ว่าชนะแล้ว

โอ้โหที่ท่านจำได้แล้วเนี่ยเพราะอันนี้ครูใหญ่ไม่รู้เรื่องสิ่งที่ผมจะได้ติดตาในวันนั้นอีกอย่างก็คือสีหน้าของคุณยายปกติท่านจะเป็นคนสงบนิ่งไม่ค่อยแสดงอารมณ์มากนักแต่วันนั้นคุณยายยิ้มแย้มสดชื่นและก็มีความสุขเป็นพิเศษเรากับภารกิจสำคัญเรื่องผู้สืบทอดได้สำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วและเป็นจุดตั้งต้นของหมู่คณะที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อมา

0: หลวงพ่อที่เพิ่งบวชได้วันเดียวกำลังนั่งดิ่งธรรมะอยู่กับคุณยายโอ้ยท่านเห็นต้องไปถามท่านโดยคุณยายนั่งเยื้องออกไปประมาณ2เมตรเป็นภาพที่คุ้นตาและผมสัมผัสได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของหมู่คณะกำลังก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมสังเกตเห็นหลวงพ่อให้ท่านพูด
1: วันนั้นเห็นหลวงพ่อสว่างครับเป็นความสว่างที่เกิดขึ้นจากความสะอาดที่เปล่งขึ้นมาจากกายของหลวงพ่อเอง
0: จนผมไม่กล้าเดินเข้าไปประตูหน้าจึงเดินอ้อมไปทางด้านหลังแทนต่อมา 3-4 วันคุณยายก็มากระซิบบอกผมสั้นๆว่ากำลังตามหาที่เพราะวิธีคุณยายคือหาที่ในที่ที่ที่จะสร้างวัดถ้าไม่ได้ออกไปหาข้างนอกแต่ดิ่งเข้าไปในศูนย์กลางกายแล้วไปดูที่ใครคือเจ้าของบุญที่จะถวายที่ดินสร้างวัดการก้าวหน้าสถานที่ปฏิบัติธรรมที่จะปักหลักบุคคลจึงเริ่มต้นขึ้นครับท่านหาที่ในที่กลางกายท่านไม่ได้ไปเดินตามหานี่จ้ะ

0: ทุกสิ่งที่คุณยายท่านสอนยังอยู่ในใจผมเสมอความคิดถึงและความรู้สึกทั้งหมดนั้นผมได้กลั่นออกมาเป็นบทกวีและวันนี้หลวงพ่อครับผมอยากจะฝากทักทายจากหัวใจไปถึงคุณยายครับ
1: บัณฑิตที่แท้แม้ไม่ได้ท่องเที่ยวไปทุกมุมโลก อยู่แต่กุฏิน้อยหลังเล็กๆก็อาจรู้จักโลกได้กระจ่างยิ่งเพราะใจของท่านเปิดกว้างกว้างพอสำหรับโลกทั้งโลกเพราะใจของท่านใสสว่างสว่างพอที่จะเห็นโลกได้ทั้งโลก
0: โอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่ครับหลวงพ่อครับผมคิดถึงคุณยายมากเลยครับถึงได้ถ่ายทอดความทรงจำและความรู้สึกจากใจไว้ในหนังสือเล่มนี้เพื่อระลึกถึงท่านด้วยความรักและเคารพอ๋อที่ท่านกล่าวเมื่อกี้นี่ไงตัวเด็กที่จะบัณฑิตที่แท้แม้ไม่ได้ต้องเที่ยวไปทุกมุมโลกอยู่แต่กุฏิน้อยหลังเล็กๆก็รู้จักโลกได้กระจ่างยิ่งเพราะใจของท่านเปิดกว้างกว้างพอสำหรับโลกทั้งโลกเพราะใจของท่านใสสว่างสว่างพอที่จะเห็นโลกได้ทั้งโลก

ก็ต้องติดตามตอนต่อไปนี่เนาะเรื่องราวหลังจากหลวงพ่อบทแล้วยังมีเหตุการณ์ระดับพลิกชะตาเหมือนกันนะรออยู่มากเลยในชีวิตของผมจะพลิกผันอย่างไรถึงได้มาบทเบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดจะเข้มข้นติดเต้นขนาดไหนรอติดตามตอนต่อไปแต่ตอนนี้ฟังเพลงนี้ก่อน

สาธุโอ้ฟังประวัติของพระครูปราชสุวิทย์สุวิชาโพเนี่ยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายเข้มข้นไหมเข้มข้นมากเลยนะอย่างนี้แล้วก็งดงามสง่างามแล้วก็ผูกกับครูบาอาจารย์มหาปูชนียาจารย์อย่างยิ่งเลยอย่างนี้นะซึ่งเราก็ต้องติดตามตอนต่อไปอย่างนี้นะซึ่งก่อนที่เราจะปกิณกะธรรมช่วงสั้นกันเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมกัน

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

เข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนั้นไหนไหนช่วงเข้าพรรษาที่ตลอดที่ผ่านมานี่ไหนใครนั่งสมาธิทุกวันบ้างสาธุเพราะว่าเรานี่มีความตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเรามีความตั้งใจว่าเรานี่จะประพฤติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยภายในให้จงได้เลยหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ให้เข้าถึงดวงธรรมใสๆอย่างนี้นะซึ่งเวลาเรานั่งสมาธินี่ไหนใครนั่งเราได้อารมณ์สบายบ้างโอ้สาธุแค่นี้แหละจริงๆเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยขอแค่นี้เลยคือขอให้นั่งแล้วได้อารมณ์สบายสบายเนี่ยแล้วไหนใครรู้สึกว่าเรานั่งเสร็จแล้วเนี่ยนั่งดีกว่าไม่ได้นั่งบ้างสาธุนี่ไงเนี่ยขอแค่จับอารมณ์เนี่ยสองอย่างเนี่ยพอแล้วคือเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยให้เรารู้สึกว่าให้เราเนี่ยได้อารมณ์สบายและเวลาเราเลิกจากการนั่งสมาธิแล้วนี่เรารู้สึกว่าเรานั่งแล้วเนี่ยดีกว่าไม่ได้นั่งแค่สองอย่างนั่นแหละถ้าเกิดเราทำได้นี่แค่นี้นี่ก็ถือว่าเรากำชัยชนะกำความ

สำเร็จเนี่ยที่จะได้เข้าถึงธรรมเนี่ยอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนี่เรื่องการเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่สาระสำคัญอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เราทำอย่างถูกหลักวิชาคือนั่งได้อารมณ์สบายสบายรู้สึกว่านั่งแล้วเนี่ยมันดีกว่าไม่ได้นั่งนะถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะอยากนั่งทุกวันยิ่งอยากยิ่งนั่งทุกวันนี่เรายิ่งรู้สึกว่าสบายสบายนะแกคิดอย่างนี้เนี่ยถือว่าเรากำชัยชนะแล้วจิตเราก็จะค่อยๆละเอียดขึ้นไปเองเลยถูกส่วนเมื่อไหร่ก็เข้าถึงธรรมเมื่อนั้นเลยดังนั้นแล้วนี่เรื่องการเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่สาระสำคัญเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยเข้าถึงธรรมเมื่อไหร่เราก็เห็นเมื่อนั้นเอออย่างนี้ไงคือถ้าเกิดเราเข้าถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็เห็นเองแล้วเราดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกลัวว่าเดี๋ยวเราจะปฏิบัติธรรมช้ากว่าคนอื่นเขาอย่างนี้เนาะเพราะจริงๆแล้วนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าช่วงเวลาในการเข้าถึงธรรมเนี่ยช่วงเวลาในการที่เราจะเข้าถึงธรรมเนี่ยมันชั่วเวลาแวบเดียวเองถ้าเกิดจิตถูกส่วนเมื่อไหร่แวบเดียวเราก็เข้าถึงธรรมได้เหมือนนั้นเลยดังนั้นนี่ระยะเวลาในการเข้าถึงธรรมเนี่ยแป๊บเดียวเลยดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกลัวช้าเลยขอให้เราทำถูกหลักวิชาเท่านั้นเองแหละคือนั่งแล้วต้องสบายสบายแล้วก็นั่งแล้วก็ต้องดีกว่าไม่ได้นั่งอย่างนี้ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าไม่ได้นั่งดีกว่าแสดงว่าไม่ถูกหลักวิชาแล้วเราก็ไปปรับเปลี่ยนใหม่อย่างนี้นะเรื่องภพภูมินรกสวรรค์นี่หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับนิพพานอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วนี่ภพภูมิก็ดีนรกสวรรค์ก็ดีเนี่ยหรือว่าพระนิพพานเองก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วนี่มันมีเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วหมายความว่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะยังไม่อุบัติขึ้นน่ะหรือพูดให้ง่ายๆคือช่วงนั้นยังไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแต่ว่าทุกคนเนี่ยที่เกิดมาก็ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมตกอยู่ภายใต้นรกมีสวรรค์อยู่เนี่ยดังนั้นแล้วนี่เพียงแต่ว่าพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเนี่ยพอท่านตรัสรู้ธรรมแล้วเนี่ยท่านก็นำความรู้ที่ท่านไปเห็นมาเนี่ยเพราะว่ากิเลสบังคับบัญชาไม่ได้แล้วเนี่ยก็ไปเห็นมาว่าอ้อมันมีภพภูมิรองรับอยู่นะมีนรกมีสวรรค์มีกฎแห่งกรรมอะไรอย่างเงี้ยท่านก็มีความเมตตาเนี่ยมีพระมหากรุณาก็เลยเอาความรู้ที่ท่านไปตรัสรู้ธรรมมานั่นแหละมาถ่ายทอดสั่งสอนเพื่อให้คนเนี่ยที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยประพฤติปฏิบัติก็จะได้ไม่ตกไปในภพภูมิที่ต่ำอย่างนี้ไงดังนั้นแล้วนี่จริงๆแล้วเนี่ยภพภูมินรกหรือสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วแม้จะไม่มีศาสนาพุทธก็ตามอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครก็ตามที่เกิดอยู่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี่แล้วเราเกิดไม่ได้ยินความรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าตายไปแล้วเนี่ยเขาตัดสินกันที่สายหรือมองนะมีเรื่องกฎแห่งกรรมนะมีนรกมีสวรรค์นะไม่รู้ไม่มีใครมาถ่ายทอดความรู้ให้ก็เลยดำเนินชีวิตไปตามยุคแต่ละสมัยนั้นเนี่ยพอดำเนินชีวิตไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยเกิดดำเนินชีวิตผิดพลาดเพราะว่าไม่มีความรู้นั้นเลยไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นอย่างนี้ไงพอละจากโลกไปแล้วเนี่ยเกิดใจหมองไม่มีคนสอนเนี่ยจะมาอ้างว่าเราเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิตหรือว่าจะมาอ้างว่าเราเนี่ยไม่มีใครสอนไม่มีจะมาอ้างได้ไหมเอ่ยก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยบางยุคบางสมัยถ้าเกิดเราอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยคนที่ไปสวรรค์นี่เขาอุปมาเหมือนเขาโคนะก็คือเขาโคมีเขาเอ่ยสองเขาอย่างเงี้ยอุปมาเลยเนี่ยว่าคนที่ไปสวรรค์นี่มีเท่ากับเขาโคอ่ะแต่เกิดไปนรกเนี่ยมีเท่ากับ
ขนโคเลยทีเดียวคือเยอะมากเลยทีเดียวนะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดบุคคลใดก็ตามนี่ที่เกิดมาในสมัยที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ซึ่งแน่นอนแหละคำสอนท่านก็ต้องสอนเกี่ยวเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อะไรเงี้ยเมื่อเราได้ฟังแล้วนี่ดังนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ฟังแล้วแหละอยู่ที่ว่าผู้ฟังนี่จะมีความเชื่อขนาดไหนแล้วก็เมื่อฟังแล้วจะใช้ชีวิตอย่างไรเนี่ยเพราะว่าเรามีโอกาสได้ฟังแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีโอกาสได้ฟังแล้วเราลองศึกษาแล้วก็ลองน้อมไปปฏิบัติตามดูก็ถือว่าเป็นบุญญาลาภมากเลยแต่ก็สมมติว่าเราเนี่ยเกิดเพลินไปตามโลกเขาเรียกว่าตามโลกอย่างนี้ไงโลกว่าไงก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราดังนั้นเนี่ยผู้ออกแบบชีวิตคือใครเอ่ยคือตัวเรานั่นเองไม่ใช่ใครเลยเนี่ยเราจะไปบอกว่าคนนู้นคนนี้ไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้โลกเป็นยังไงเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราเองเพราะว่าโลกก็คือตัวเรานั่นเองดูอย่างคุณยาอาจารย์เมื่อกี้เราได้ฟังประวัติของหลวงน้าสุวิทย์เนี่ยท่านนี่งดงามไม่เอ่ยงดงามเลยทีเดียวนะแล้วคุณยาอาจารย์ของเรานี่พระเดชคุณหลวงพ่อบอกว่าท่านนี่เป็นสุดยอดของการของบุคคลผู้ฝึกหยาบแล้วก็ละเอียดอย่างนี้ไงซึ่งเดี๋ยวปีนี้เนี่ยวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายไหนใครสั่งสมบุญให้ท่านบ้างโอ้สาธุแล้วปีนี้นี่กฐินปีพุทธศักราช2569เนี่ยก็เป็นกฐินโดยมีคุณยายเป็นประธานกฐินอุสาธุ118ปีกฐินของคุณยายอย่างนี้นะซึ่งช่วงนี้เนี่ยกฐินปีนี้เป็นกฐินของคุณยายอาจารย์ซึ่งครั้งแรกเนี่ยที่คุณยายอาจารย์เป็นประธานกฐินนี่ปีไหนเอ่ย2531ไหนใครมาบ้างหลวงพี่อายุ6ขวบมาด้วยโอ้สาหลวงพี่อายุ6ขวบอยู่เลยเอ้ยซึ่งเป็นปีนี้ก็เป็นกฐินของคุณยายดังนั้นช่วงนี้เนี่ยเราจะต้องหมั่นนึกถึงคุณยายอาจารย์เอาใจของเราเนี่ยไปสลดเชื่อมกับท่านอย่างนี้ไงซึ่งเดี๋ยวเล่าเนี่ยมาฟังประวัติของคุณยายสักเล็กน้อยดีไหมเอ่ยดีนะเพราะว่าพวกเราเองก็จะได้มีโอกาสนึกถึงคุณยายด้วยแล้วกลับบ้านไปแล้วก็ช่วงนี้เราก็หมั่นนึกถึงคุณยายเลยส่วนใครที่เพิ่งมาวัดเนี่ยเราเองก็จะได้มีโอกาสฟังประวัติคร่าวๆก่อนของคุณยายอาจารย์เนี่ยผู้ให้กำเนิดพระธรรมกายผู้สืบสายธรรมวิชาธรรมกายอย่างนี้นะว่าประวัติของท่านเนี่ยเป็นไงแล้วเราก็ไปศึกษาต่ออย่างนี้เนาะคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยเราก็ฟังแบบคร่าวๆอย่างนี้นะคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยท่านก็เกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ยเกิดวันที่19มกราคมปี2452ที่จังหวัดนครปฐมซึ่งท่านนี่เกิดในตระกูลของชาวนาซึ่งแม่ของท่านนี่ก็จะมีฐานะที่ดีกว่าบิดาแล้วก็บิดาเองเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างชอบดื่มเหล้าดื่มทุกวันเลยวันละนิดวันละหน่อยแต่ก็ดื่มทุกวันเวลาพ่อเมาก็จะเขาเรียกว่าอภิปรายกับโยมแม่ของท่านถกเถียงกันนิดหน่อยเงี้ยซึ่งคุณยายเนี่ยตอนที่ท่านยังเด็กเนี่ยท่านมีความขยันมากเลยก็จะไปนาแต่เช้าตู่เนี่ยซึ่งตามเนื้อเพลงแล้วก็เกิดเราเคยได้ฟังเนี่ยคือเวลาท่านเห็นพระอาทิตย์ตกดินตอนเด็กๆนะของท่านเนี่ยท่านมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านเนี่ยพระอาทิตย์อยู่ตรงจุดไหนอยากจะไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยซึ่งเด็กธรรมดาเนี่ยเราว่าคิดอย่างนี้ได้ไหมเอ่ยหลวงพี่ว่ายากนะท่านมีความคิดอย่างเงี้ยจนกระทั่งท่านนี่พอมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งที่พ่อแม่ของท่านเนี่ยเกิดทะเลาะกันเพราะพ่อเมา
พอพ่อเมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่ก็เลยต้องการที่จะเบรกพ่อหน่อยเพราะว่าเวลาเมาแล้วก็บ่นพึมพำก็เลยบอกว่าไอ้นกกระจอกมาอาศัยรังเขาอยู่เพราะว่าแม่ท่านฐานะดีกว่าพ่อแต่พอพ่อเมาเสร็จปุ๊บก็เลยโมโหเนี่ยแต่คุณยาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านไม่อยากให้พ่อแม่ทะเลาะกันก็เลยบอกว่าพ่อบอกว่าพ่อแม่ไม่ได้ว่าพ่อหรอกแต่พ่อนี่กำลังโมโหอยู่ด้วยความโมโหและประกอบด้วยความเมาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ว่าโมโหอยู่นะเมาก็เลยแช่งให้คุณยายนี่หูหนวก500ชาติเพราะว่าพ่อเมาอยู่อย่างนี้นะแต่จุดนี้เนี่ยเป็นจุดพลิกชีวิตของท่านเลยนะคือพออายุได้12ปีนี่โยมพ่อของท่านก็เสียแต่ท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้ขอเข้ามาพอไม่ได้มีโอกาสได้ขอเข้ามาแล้วก็กลัวด้วยว่าพ่อเนี่ยแช่งให้ท่านเนี่ยหูหนวก500ชาติความคิดเนี้ยติดฝังใจท่านเลยพอท่านเนี่ยพอได้อายุ18ปีพ.ศ.2470เนี่ยก็ได้ยินกิตติศัพท์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำของเรานี่สามารถไปนรกสวรรค์ได้แล้วก็สามารถพาไปดูบิดามารดาเนี่ยหรือพ่อแม่ที่เสียชีวิตได้พอคุณยายได้ยินอย่างนั้นเนี่ยท่านมีความคิดเข้ามาเลยเพราะท่านฝังใจอยู่แล้วว่าไม่ได้ขอเข้ามาโยมพ่อเลยคิดเลยว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปศึกษาธรรมะจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ตอนที่ท่านอายุ18ปีโดยยังไม่รู้จักเลยว่าวัดปากน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยแต่คิดเลยว่าจะต้องไปศึกษาวิชาธรรมกายได้อยากจะไปพบพ่อจะได้ไปขอเข้ามาพ่อเพราะท่านคิดแล้วนี่คนอายุ18อ่ะก็ยังอายุยังเด็กก็ถือว่ายังกำลังช่วงเข้าสู่วัยรุ่นอายุ18ปีแม้ท่านคิดแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้คิดเลยท่านนี่ตั้งใจจริงแสดงว่าคุณยายอาจารย์ของเราเป็นคนมีสัจจะมีความจริงมากเริ่มรักษาศีล5เลยจากที่เราเป็นชาวนาบางทีอาจจะยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์บ้างโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่ท่านตั้งใจมั่นเลยว่าจะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เลยแล้วก็จะรีบเคลียร์ทั้งหลายนะให้ครอบครัวอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่ท่านเองก็จะได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมจนกระทั่งท่านอายุได้26ปีเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เลยสละสมบัติทั้งหมดเนี่ยสละสมบัติที่มีไม่ว่าที่ดินก็ให้พระน้องชายแล้วสมบัติที่เหลือก็ให้พี่ๆน้องๆเนี่ยสละไปเลยเหลือแต่ใจที่มุ่งมั่นเนี่ยมากรุงเทพเพื่อที่จะมาหาพระเดชพระคุณมากราบพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปางนะแต่เนื่องจากท่านเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะเข้าวัดปางน้ำได้ยังไงได้ยินกิตติศัพท์ว่าคุณนายเลียบเนี่ยซึ่งเป็นข้าบดีใหญ่ของวัดปางน้ำเนี่ยท่านก็เลยยอมตนเนี่ยไปสมัครเป็นคนรับใช้จุดเนี้ยหลวงพี่ว่าโอ้โหถือว่าท่านนี่เอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่เอ่ยเดิมพันเลยนะเพราะจริงๆท่านไม่ได้ลำบากเรื่องเงินเรื่องทองนะมีสมบัติด้วยให้หมดเลยให้พี่น้องหมดจะได้ไม่ต้องกังวลเนี่ยเรื่องความเป็นอยู่ของเขายอมเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยยอมมาเป็นคนรับใช้เขาอะเพื่อว่าจะได้มีโอกาสมาวัดปากน้ำและช่วงจังหวะนั้นเองเนี่ยคุณยายอาจารย์ทองสุขของเราก็มาสอนธรรมะที่บ้านของคุณนายเลียบพอท่านรู้เท่านั้นแหละท่านก็อ่อนน้อมเข้าไปหาคุณยายอาจารย์ทองสุขเลยทีเดียวเนี่ยไปปฏิบัติดูแลรับใช้จนคุณยายอาจารย์ทองสุขท่านเอ็นดูก็เลยบอกว่าอยากจะศึกษาธรรมะคนบางคนเนี่ยเวลาปฏิบัติดูแลเราก็อยากจะหวังอย่างอื่นหนูไม่เอ่ยแต่นี้อยากจะศึกษาธรรมะพอคุณยายอาจารย์ทองสุขท่านเอ็นดูท่านก็เลยขอคุณยายขอคุณนายเลียบให้ศึกษาธรรมะพอท่านได้ศึกษาธรรมะแล้วนี่การงานที่ต้องทำเนี่ยท่านก็ทำอย่างเรียบร้อยเลยทีเดียวมีเวลานิดมีเวลาหน่อยนี่ใครที่ต้องทำงานอยู่เอาอย่างท่านได้เลยทีเดียวมีเวลานิดมีเวลาหน่อยเนี่ยท่านก็รีบมานั่งธรรมะแล้วก็บางทีก็กลัวซะด้วยซ้ำว่าเดี๋ยวจะคิดว่าเราแอบอู้ดังนั้นเนี่ยท่านก็ฝึกไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งเนี่ยเนื่องจากท่านเป็นคนเอาจริงก็สามารถที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้นะที่บ้านของคุณนายเลียบเองเลยเนี่ยแล้วก็จน
สามารถเดินช้าได้แล้วก็บอกความปรารถนาคุณยายอาจารย์ทองสุขว่า

อยากจะไปตามหาพ่ออย่างนี้นะแต่คุณยาอาจารย์ทองสุขของเราเนี่ยก็สอนวิธีเนี่ยแล้วก็พาคุณยาอาจารย์ของเราเนี่ยไปตามหาพ่อโดยวิชาธรรมกายนี่ไงแล้วก็พอเข้าถึงธรรมกายท่านไปดูก็เลยรู้ว่าพ่อนี่อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่น้ำมันนรกดังนั้นใครจะออกแบบชิ้นเนี่ยก็ต้องออกแบบดีๆนะเนื่องจากว่าดื่มเหล้าแม้วันละนิดวันละหน่อยแต่ทำเป็นประจำถ้าเกิดเราเป็นเด็กนักเรียนอนุบาลฝันก็รู้ว่าก็น่าจะรู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเพราะทำเป็นประจำก็รู้ว่าพ่อเนี่ยไปอยู่นรกก็เลยเอาธรรมกายไปช่วยพ่อแต่นั้นท่านก็พอช่วยพ่อจากมหานรกได้เนี่ยก็ปลื้มไม่เอ่ยปลื้มมากคนที่อายุ18แล้วเนี่ยท่านก็เลยขอคุณนายเลียบเนี่ยมาปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ำพอปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ำแล้วเนี่ยมากราบพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทักเลยว่าเองมันมาช้าไปเพราะว่าจะหาบุคคลเนี่ยที่เข้าถึงธรรมกายระดับสูงเนี่ยไม่ง่ายเลยก็เลยให้คุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยไปเข้าโรงงานทำวิชาเลยก็คือไปโรงงานที่สำหรับคนที่นั่งธรรมะละเอียดเลยทีเดียวแล้วก็คุณยายของเราเองนี่พอคุณยายเข้ามาโรงงานทำวิชาแป๊บนึงก็เกิดสงครามโลกพอดีเลยเนี่ยซึ่งเขาก็นั่งสมาธิเนี่ยตลอด24นอเลยในโรงงานทำวิชากะละ6ชั่วโมงคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยได้รับเรียกเป็นหัวหน้ากะเลยในโรงงานทำวิชานี่บุคคลที่จะไปนั่งสมาธิในโรงงานทำวิชาได้ที่พระเดชคุณหลวงปู่ให้นั่งเนี่ยก็แสดงว่าบารมีต้องทำไมเอ่ยไม่น้อยเลยในนั้นมีแต่ผู้มีบารมีแก่ๆทั้งนั้นเลยท่านเป็นหัวหน้ากะเนี่ยนั่งสมาธิ6ชั่วโมงยังไม่พอครบ6ชั่วโมงแล้วท่านยังนั่งต่ออีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเพื่อฟังว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าปากน้ำของเราเนี่ยถ่ายทอดอะไรให้กับหัวหน้ากะต่อไปทำให้ญาณของท่านนี่ละเอียดมากเลยใสสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าปากน้ำของเรานี่สั่งให้ทำอะไรเนี่ยทำได้หมดนี้จนกระทั่งท่านชมเนี่ยอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพูดถึงว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำเลยชมว่าคุณยายเป็นหนึ่งไม่มีสองในถ้ำกลางของคนที่นั่งในโรงงานทำวิชาหรือพูดง่ายคือในถ้ำกลางของผู้มีบุญบารมีแก่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยดังนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เอ่ยไม่เล็กน้อยเลยดังนั้นเดี๋ยวปีนี้เราก็จะได้ทำบุญกฐินเนี่ยเพราะท่านเป็นประธานกฐินเราจะได้มีโอกาสทำบุญกฐินเนี่ยร่วมกับท่านตอนนี้นี่ยุคของยุคตอนวิชาเนี่ยรถไฟขบวนแรกเนี่ยก็ผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยโดยผู้นำคือพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำของเราอะรถขบวนแรกก็ไปแล้วตอนนี้เราก็กำลังอยู่ของรถขบวนที่2แล้วก็เป็นรถขบวนสุดท้ายรถเป็นรถขบวนสุดท้ายโดยมีการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยของไหนใครอยู่ในรถขบวนที่2บ้างเนี่ยโอ้สาธุไหนใครอยู่หน้าประตู

พระเดชคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยคุณยายอาจารย์พระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำนี่ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะไปที่สุดแห่งธรรมดังนั้นแล้วเนี่ยบุญบารมีน้อยนี่เราว่าไปได้ไม่เอ่ยหลวงพี่ว่ามันก็ค่อนข้างยากอยู่นะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไม่ค่อยสั่งสมบุญเนี่ยแต่ว่าเราอยากจะตามติดท่านไปเพราะว่าขึ้นชื่อว่ารถด่วนขบวนสุดท้ายก็หมายความว่ารถด่วนเนี่ยแสดงว่าเร็วไหมเร็วแรงไหมแรงดังนั้นแล้วเราอยู่ในรถด่วนขบวนนี้เราก็ต้องจับให้มั่นให้เต็มที่เลยด้วยการสร้างบารมีอย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาแล้วก็การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราทำอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเร็วและแรงขนาดไหนเราก็หลุดไม่เอ่ยไม่หลุดจะยอมหลุดไหมไม่ยอม ไม่ว่ายังไงเราก็จะไม่ยอมหลุดดังนั้นปีนี้เนี่ยเป็นปีที่คุณยายอาจารย์ของเราเป็นประธานกฐินซึ่งครั้งแรกเนี่ยหลวงพี่ก็เชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสมาไม่ทันท่านแน่นอนแต่ว่าเรายังมีโอกาสที่จะเชื่อมสายบุญกับท่านอยู่เพราะปีนี้คุณยายอาจารย์เราเป็นประธานกฐิน118

คุณมาเอาบุญกับยายนะจะตั้งกองก็ได้ไหนใครตั้งกองแล้วบ้างเนี่ยโอ้สาธุนี่นะจะมาร่วมมือกับยายก็ได้ไหนใครร่วมมือกับคุณยายเราบ้างโอ้สาธุเพราะว่าเดี๋ยวยายเนี่ยจะคุมบุญให้โอ้สาธุดีไหมการที่คุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยคุมบุญให้ดีมากเลยนะไม่รู้จะดีอย่างไรแล้วเพราะอย่างเมื่อกี้ที่หลวงพี่เล่าให้ฟังคือคุณยายท่านเนี่ยเป็นหนึ่งไม่มีสองเลยทีเดียวนะดังนั้นนี่ไม่ธรรมดาหรอกดังนั้นเราเป็นลูกหลานของคุณยายเนี่ยเราก็ต้องเต็มที่ไม่ว่าจะทำด้วยตนเองด้วยแล้วก็ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยเหมือนตอนที่คุณยายนี่จริงๆท่านตั้งท่าไว้แล้วนะว่าท่านเนี่ยอยากจะเป็นประธานกฐินเนี่ยจนกระทั่งปี2531เนี่ยไปกราบขอพระเดชพระคุณหลวงไปกราบขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าคุณยายอยากเป็นประธานกฐินจริงการเป็นประธานกฐินอยู่ในใจของคุณยายมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วพอคุณยายรู้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านอนุญาตคุณยายเลยบอกว่าพอรู้ว่าคุณว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยอนุญาตให้ยายเป็นประธานกฐินได้นี่ยายเนี่ยบอกบุญใหญ่เลยคือเจอหน้าใครนี่บอกบุญหมดเลยสมัยตอนที่คุณยายเป็นประธานกฐินปี2531นี้นะเพราะว่าอยากให้เขาเนี่ยได้บุญกับยายดังนั้นตอนนี้เนี่ยแม้ท่านเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วเนี่ยแต่เราเองเนี่ยเป็นลูกหลานของคุณยายดังนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถจะไปทำหน้าที่แทนท่านได้ไหมเอ่ยได้เลยทีเดียวสาธุดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเราก็นอกจากจะทำบุญด้วยตัวเองแล้วเราก็ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรแทนคุณยายอาจารย์หรือเพราะตอนที่ท่านอยู่เนี่ยท่านก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างเต็มที่เลยเราเป็นลูกหลานของคุณยายแล้วก็แม้ท่านไม่อยู่เราก็ไปทำหน้าที่แทนท่านเพื่อว่าเมื่อเราคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราท่านก็จะได้คุมสายสมบัติให้กับตัวเราเองด้วยเดี๋ยววันที่26กันยายนวันเสาร์เนี่ยเป็นวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกาย109ปีเนี่ยซึ่งช่วงเช้าก็จะมีพิธีบูชาครูผู้คนพบวิชาธรรมกายส่วนช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและผ้าป่าสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ถ้าได้ไม่เอ่ยไม่ได้เลยเพราะเป็นกฐินของคุณยายด้วยนั้นช่วงนี้เนี่ยเราต้องรักษาใจให้ใสๆนึกถึงแต่คุณยายอาจารย์แล้วก็ไปทำหน้าที่แทนท่านด้วยเพราะเราเป็นคุณลบทะนิพพาน

เพราะเรามีท่าธรรมที่พิเศษประกอบเหตุความสำเร็จวิเศษแท้บริสุทธิ์สว่างใสไม่อ่อนแอไม่มีแพ้มีแต่ชนะตลอดกาลทีนี้เราก็ไปทำหน้าที่แทนคุณยายกันทุกคนท้ายที่สุดนี้หลวงพี่หอกราบอารัธนาบารมีธรรมแห่งพันธิพาและบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ให้คุณโยมทุกคนเลยเปลี่ยนไปที่สุดแห่งรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานคิดปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่เป็นบุญเป็นกุศลสำฤทธิผลเข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพันทุกประการเทอญ

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเผลอๆตานิดหน่อยหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัว

ำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันก็ดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆไอ้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางสิ่งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิม

ในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจ

แสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ ให้ใจใสๆ ใจเย็นๆ ถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายแล้วก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจ

กับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะล่องโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีก

ความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีก

อย่างเดียวไปนานโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นและก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาคำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโนไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้ว

อยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังตันตาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสัสเนปรโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเข้าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิต

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงเดินทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆเนี่ยแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา
สองนิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกข์โทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุผิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิต

ของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบื่อหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่7ใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใส

บริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคคือ

จุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายนะจะเป็นจุดเล็กๆ เป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเรื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนทำดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสๆเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงธรรมหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมตใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบท

ธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนไอ้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ่อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ่อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ่อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ่อนกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ้อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ้อนอยู่ซึ่งเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอะรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรม6ดวงในทํานองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษผลประเสียนที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมคดเวียนเป็นทักษิณาวัตหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้

เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าติดเตาใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนำไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างแล้วก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ค
ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆด้วยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายสบายด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจะจนในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัด

ประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์

ทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางเอาอากาศที่โล่งโล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำ

ให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมกา

0: ะ
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: และธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ไห
1: นที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียด

0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ